0: ั้งหลายสมัยนู้นน่ะนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าป้าอุ้มและคณะฮะคณะของป้าอุ้มบุกโรงพยาบาลเด็กฮะ
1: ไปหาคุณหมอเพื่ออะไรฮะ
0: พบผู้อำนวยการแล้วบอกเลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยนั้นแล้วขอพบหมอเดลฮะหมอก็มาแล้วเปิดห้องนั่งคุยกันป้าอุ้มหิ้วปึกหนึ่งมาเป็นเอกสารปึกหนึ่งป้าอุ้มบอกหมอรู้ไหมชุมชนร่มเกล้าเนี่ยเป็นแดนมิกสันยีป้าอุ้มใช้คำนี้เลยนะมันคือแดนมิกสันยีหมอจะเอากี่วาระแห่งชาติในชุมชนร่มเกล้ามีหมดยาเสพติดยกพวกตีกันแก๊งซิ่งมีหมดทุกอย่างเลยหมอช่วยลงพื้นที่ในการไปแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าป้าอุ้มเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะลูกป้าอุ้มโตยังโตแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมป้าอุ้มไม่ย้ายออกจากชุมชนไปเลยปัญหาป้าอุ้มจะได้จ
1: บ
0: แกหันมามองหน้าหมอแบบขวางเลยนะหมอปัญหาป้าจบแต่ปัญหาของชุมชนไม่จบ
1: ป้านี่ใจเด็ดมาก
0: ใจเด็ดมากไม่เป็นไรถ้าหมอไม่ช่วยป้าอุ้มและคณะก็แค่ได้มาบอกหมอป้าก็ยินดีที่จะยกทัพกับเลิกคบหมอไปเลยโอ้แรงเอาละสี่งานเข้างานจันทร์ถึงศุกร์ของเราก็หนักอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: นี่ป้าอุ้มกำลังจะชวนลงพื้นที่ฮะดร.พีรู้ไหมว่าปีนั้นน่ะเป็นปีพุทธศักราชแถว2548 49 50 2550ประมาณนั้นน่ะนะคือเรียกว่า10กว่าปีที่แล้วนั่นน่ะนะหมอลงทุกวันเสาร์ฮะลงพื้นที่ฮะเราเริ่มในการที่จะเอาปัญหาของชุมชนมานั่งคุยกันเกือบตายฮะปัญหาเยอะแยะและซับซ้อนมากแล้วพอเริ่มคุยกันเนี่ยนะทุกคนตำหนิติเตียนกันไปหมดเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะไปไม่รอดเราทำไม่ไหวเพราะปัญหามันยากและใหญ
1: ่
0: มันเป็นปัญหาของคนในเมืองอ่ะอันนู้นผูกโยงกับอันนี้อันนี้ผูกโยงเต็มไปหมดเลย
1: เหมือนข้อจำกัดเยอะ
0: ล้างเลยล้างเลยเลิกเลิกเลิกเลิกเราใช้พลังบวกนะพลังบวกมาแล้ว
1: ผมรอฟังว่าทำยังไงได
0: ้วิธีการเอาใหม่เลิกคิดถึงเลิกพูดปัญหาให้หมดไปสำรวจเลยว่าชุมชนเราจับถูกจับถูกเมื่อกี้จับผิดใช่ไหมตอนนี้มาใหม่จับถูกฮะไปดูซิว่าชุมชนเราดีอะไรบ้างการเคหะชุมชนร่มเกล้ามีดีอะไรบ้างไปหามาให้หมดแล้วโดยใช้แกนนำเยาวชนเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเด็กเยาวชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เขาดรอปเอาท์คือเขาไม่เข้ารั้วโรงเรียนฮะพวกนี้หนีเรียนหมดเลยฮะบอกว่าไม่เป็นไรเอามาฝ่ายดีเขาเรียกกองกำลังฝ่ายดีในการสร้างความดีขึ้นมาสร้างยากไหมไม่ยากแบ่งกำลังคนเลยกลุ่มที่หนึ่งไปเคาะประตูบ้านกลุ่มที่สองไปเคาะประตูบ้านนี่ทำอะไรรู้ไหมสำรวจให้รู้เลยว่าการเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังมีตึกกี่ตึกแล้วในแต่ละบ้านนี่มีใครอยู่และภูมิปัญญาเขามีอะไรบ้างเพื่อมาทำกองทัพจิตอาสาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย อีกทีมหนึ่งไปสำรวจทั้งพื้นที่ของการแข่งชุมชนร่มเกล้าว่ามีพื้นที่ไหนดีและมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็ไปทำเรื่องทุนชีวิตขึ้นมาทุนชีวิตคือสำรวจทีมที่3นะไปฟังเสียงเด็กและเยาวชนว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเองเด็กรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนและโรงเรียนของเขาและเอาทั้ง3ข้อมูลมาเรียงร้อยกันแล้วเอามาสังเคราะห์กันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเรา
1: บทบาทของป้าอุ้มเนี่ยนอกจากจะเป็นแกนนำในการเกิดการบูรณาการในชุมชนนี้แล้วแกยังทำอะไร
0: คือป้าอุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหัศจรรย์คนหนึ่งที่ทำให้หมอมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้คว้ารางวัลในระดับนานาชาติโดยสัมปัตตะเกิดขึ้นจากการทำในพื้นที่ฮะมีวันหนึ่งที่ป้าอุ้มตอนที่เราเริ่มทำกิจกรรมนี้ผ่านไปได้สักครึ่งระยะแล้วเนี่ยป้าอุ้มเดินมาบอกกับหมอว่าหมอป้าท้อแล้วป้าไม่ไหวแล้วป้าท้อหมอก็ถามว่าป้าท้อเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับป้าหมอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ป้าเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชน
1: อ้าว
0: หมอบอกเฮ้ยเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชนมันต้องดีใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ป้าแกบอกว่าท้อฮะหมอก็บอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มีหลานสาวคนหนึ่งเพิ่งถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าไปตั้งครรภ์ตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: พ่อแม่โกรธมากรับไม่ได้ก็เลยไล่หลานออกจากบ้านหลานนึกอะไรไม่ออก หลานจำได้ว่ามีป้าอุ้ม
1: ก็เลยมาหาป้าอุ้ม
0: ก็เลยวิ่งมาป้าอุ้มป้าอุ้มทำอะไรไม่ถูกฮะว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาหลานยังไงดีดร.ผีรู้ไหมมันทำให้หมอได้คิดถึงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คนดีกำลังท้อการจะทำให้คนดีไม่ท้อต้องผนึกกำลังเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกแสดงว่าป้าอุ้มคนเดียวไม่รอดป้าอุ้มต้องมีกองกำลังป้าอุ้มจะต้องมีเน็ตเวิร์กภาคีเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอลงพื้นที่ไปพัฒนาให้เกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงเราใช้คำว่าระบบพี่เลี้ยงจิตอาสานี่แหละทำให้ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยมีทักษะในการเขียนโครงการได
1: ้
0: หมายความว่าต่อให้หมอเดลไม่ลงพื้นที่ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีใครอัศวินม้าขาวไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนอกแต่เกิดขึ้นจากฝีมือคนในชุมชนแสดงว่าคนในชุมชนจะต้องเขียนขอโครงการเป็นสามารถเขียนขอโครงงานต่างๆเหล่านี้ได้ป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการรู้ว่ามีวิธีเฝ้าระวังชุมชนของตนเองยังไงทักษะเฝ้าระวังป้าอุ้มจะต้องรู้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้อย่างเช่นหลานสาวตั้งท้องยกโทรศัพท์ไปหาใครศูนย์กนิษฐ์นารีสมาคมส่งเสริมสาธารณหรือบ้านพักฉุกเฉินในกระทรวงพม.อย่างนี้เป็นต้นป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการส่งต่อป้าอุ้มจะต้องมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเด็กแต่ละส่วนเช่นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นจะพูดกับเด็กวัยรุ่นอย่างไรป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ตรงกับวัยของเขาได
1: ้
0: 5ทักษะในระบบพี่เลี้ยงจึงติดอาวุธทางปัญญาให้กับป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้ม
1: นี่แสดงว่าชุมชนเองก็มีการใช้พี่ๆน้องๆเนี่ยสร้างคนต่อไปเรื่อยๆในชุมชนต่อไปเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้ยก่อนที่จะเกิดอันนั้นเนี่ยวันหนึ่งป้าอุ้มเดินมาก็เจอหมอหมอก็บอกว่าตอนนี้หมอท้อครับ
1: อ้าวหมอท้อเองซะแล้ว
0: ป้าอุ้มก็บอกเกิดอะไรขึ้นกับหมอเนี่ยเราสำเร็จแล้วนะตอนนี้มีห้องสมุดสัญจรแล้วเราก็มีกิจกรรมเด็กๆแล้วเด็กๆมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วมาอยู่ดีๆหมอท้อหมอก็เลยบอกว่าป้าจำวันแรกที่เราพบกันได้ไหมวันแรกที่เราพบกันเนี่ยป้าบอกว่าถ้าหมอไม่ลงพื้นที
1: ่ครับ
0: แล้วไม่ลงไปช่วยป้าอุ้มเนี่ยป้าอุ้มและคณะก็พร้อมยกทัพกลับพร้อมกับเลิกคบหมอไปด้วยวันนี้หมอลงพื้นที่และพัฒนาป้าอุ้มจนเต็มศักยภาพ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้หมอรู้แล้วว่าป้าอุ้มไม่ท้อแล้วแต่หมอชักท้อเพราะอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: เพราะหมอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งป้าอุ้มย้ายออกจากชุมชนนี้ไปเมื่อไหร่ชุมชนนี้จะจบทันทีจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคนที่มีศักยภาพที่เราใส่เข้าไปเต็มหน้าตักเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วป้าอุ้มแกบอกอ๋อหมอกลัวแค่นี้เองเหรอโอ้ยไม่ยากเดี๋ยวนี้ป้าเนี่ยมีป้าอุ้ม2 3 4โอ้แกเตรียมเป็นกองทัพเลยฮะป้าอุ้ม2 3 4ดร.พีรู้ไหมคล้ายๆกับแบบนี้ตอนที่หมอไปอยู่ที่มหิดลเนี่ยเกิดขึ้นที่ล้อมรอบสารยา15ชุมชนอย่างบ้านไอ้บ้านสารวันหรืออะไรทั้งหลายหรือหมู่บ้านหน้ามอหมู่บ้านสาพรเนี่ยก็เกิดเดี๋ยวนี้เป็นรองนายกอบต.แล้ว
1: เหมือน succession planning
0: ใช่
1: จิตอาสาพลังบวกมีการสร้างเป็นทอดๆๆๆ
0: คือที่หมอกำลังจะตอบคำถามสั้นๆที่ดร.พีถามเนี่ยก็คือว่าต่อให้เราเป็นชุมชนยากจนต่อให้เราแทบจะไม่มีกินเลยวันนี้สมมุติว่าพ่อแม่จะอ้างเหตุผลว่าฉันไม่มีเวลาเลี้ยงลูกหรอกเพราะแต่ละวันฉันจะต้องไปทำมาหากินอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐหมออยากจะบอกดร.พีและผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหน้าที่ในการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับ อย่าเข้าใจผิดหน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่รัฐมีหน้าที่ในการทำให้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่นั้นต้องทำให้พลังของครอบครัวไม่ฝ่อเหี่ยวหายไปจนเขาไม่สามารถทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่หมอลงในพื้นที่แล้วไปพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงจริงๆถ้าเอาศาสตร์นี้ไปติดอาวุธให้ในชุมชนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งกลไกทางกระทรวงกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วทำให้ชาวบ้านอย่าลืมทำให้ชาวบ้านเขามีศักยภาพมีระบบบริหารจัดการว่างั้นเถอะมีทักษะในการเฝ้าระวังมีทักษะในการส่งต่อมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา มีทักษะในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันขึ้นมาเนี่ยระบบตรง

0: นี้จะจีรังยั่งยืนติดตัวกับชาวชุมชนด้วยฝีมือของชุมชนและด้วยทรัพยากรมิฉะนั้นจะไม่เกิดรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวแปลงสภาพกลายไปเป็นห้องสมุดสัญจรเคลื่อนที่ครับมีครั้งหนึ่งป้าบุญมาซึ่งอยู่ในพื้นที่เลยฮะที่หมอรู้เนี่ยเพราะละเดือนถัดมาในป้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่สนิทกับหมอแล้วเนี่ยหมอรู้ไหมครั้งแรกที่หลานๆนี่มาเยี่ยมป้าเนี่ยแล้วหลานๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเพราะว่าชุมชนในอาสไลเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ละคนมาจากคนละภาคเลยนะมันไม่เหมือนชุมชนชนบทนะที่เห็นกำพืชมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอันนี้มากันคนละบ้านเลยนะบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่เหนือไม่รู้จักกันครั้งแรกๆป้าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เด็กเข้าไปเคาะประตูบ้านป้าตกใจตกเตียง
1: นึกว่าทําไมทําอะไร
0: ทําไมถึงขนาดตกเตียงเลยหมอรู้เปล่าแกเคาะประตูไม่เป็นนะเคาะประตูไม่เป็นปังปังปังปังปังป้าก็ตกใจร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเคาะนี่อยู่ดีๆปังปังปังเราต้องเอาเด็กกลับมาสอนฮะลูกเวลาไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยเขาเคาะกันยังไงจริงๆเรื่องแบบนี้พ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ในการสอนแต่ลืมสอนลูกไงเราต้องเอาเด็กๆเนี่ยเฮ้ยกองกำลังไฟดีของเราต้องฝึกทักษะแล้วให้เขาใช้วิธีว่าไหนลองซ้อมดิเวลาเคาะประตูบ้านเขาเคาะกันยังไงเคาะเบาๆและถ้าเคาะแล้วเดินเข้าไปประโยคแรกที่จะพูดกับป้าคืออะไรดร.พีคิดดูว่าเราต้องซ้อมกับเด็กเหมือนเล่นละครเลยฮะและให้เขาลงหน้างานจริงไปในที่สุดป้าบุญมาได้รับการเปิดเผยคือป้าบุญมานี่เป็นป้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ในการแข่งชุมชนร่มเกล้าเด็กๆไปนั่งถามเลยว่าคุณป้าเป็นทุกข์สุขอย่างไรบ้างคุณป้าก็นั่งร้องไห้ฮะแค่บอกว่าเออร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเยี่ยมฉันเลยอยู่ดีๆหลานใครก็ไม่รู้กำลังมาถามทุกข์สุขเราแกนั่งร้องไห้หลานๆเราก็ถามต่อเด็กเราอะถามต่อว่าคุณป้ามีภูมิปัญญาอะไรไหมป้าบุญมาก็บอกว่าหลานป้าไม่มีความรู้อะไรเลยเรียนก็เรียนจบแค่ป
1: .4
0: วันๆก็ขายลูกชิ้นปิ้งนี่คือยากจนเลยนะ
1: ค
0: ือขายลูกชิ้นปิ้งทำมาหากินไปวันๆป้าไม่มีภูมิปัญญาเลยเอาอย่างนี้ละกันไหนๆหลานๆเนี่ยมานั่งมาถามทุกสุขแล้วป้าอิ่มใจมากป้าจะร่ายกลอนสดให้ฟังหลานๆเราเนี่ยจดมาเลยว่าป้าบุญมาแห่งชุมชนร่มเกล้าแม้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่สามารถร่ายกลอนสดได้ดร.พีรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิดห้องสมุดสัญจรในการแข่งชุมชนร่มเกล้าที่เขาแปลงและป้าบุญมากลายเป็นป้าที่มาร่ายกลอนสดเล่านิทานแบบอ่านหนังสือไม่เป็นไง
1: คร
0: ับ ถ้าจะเปิดไอ้สมุดนิทานหนังสือนิทานนี่อ่านไม่ได้ป้าบุญมาอ่านไม่ได้ป้าร่ายกลอนสดเลยฮะให้กับหลานๆฟังมันกลายเป็นสัมปทาภาพในท่ามกลางสังคมเมืองมันกลายเป็นระบบจิตอาสาที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในชุมชนแออัดที่เราจะบอกว่าป่าหาเช้ากินค่ำที่เราจะบอกว่ามันไม่มีจะกินเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้เรียนแต่ป้าบุญมาสามารถร่ายกลอนสดได้แล้วกลายมาเป็นจิตอาสาประจำของทีม
1: แล้วก็ใช้ศักยภาพที่เกมพีด้วย
0: แล้วตอนที่เด็กๆมาถอดรหัสกันว่าเมื่อไปฟังเสียงเด็กทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเด็กออกจากระบบการเรียนไม่เข้ารั้วโรงเรียนเขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำห้องสมุดขึ้นมาห้องสมุดที่การแข่ชุมชนร่มเกล้าป้าๆทั้งหลายเขาก็คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปขอนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อไปขอพื้นที
1: ่
0: เพื่อทำห้องสมุดหลานๆเขาท้าทายป้าๆว่าป้าแล้วห้องสมุดของป้าจะเจ๋งขนาดไหนที่จะสามารถดึงเด็กออกมาจากร้านเน็ตเกมได้ในเมื่อร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะเลย
1: ใช่
0: ร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะแต่ห้องสมุดของป้าจะไม่น่าเบื่อเหรอป้าคนหนึ่งก็เลยเสนอความเห็นขึ้นมาเอางี้ถ้าในเมื่อดึงเด็กออกมาไม่ได้งั้นก็ซื้อรถเลยแล้วก็หมุนเข้าไปหาตัวเด็กเลยทุกคนพร้อมใจกันมามองหน้าหมอฮะหมอก็อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นหมอก็เลยบอกหมอไม่มีตังค์มีแต่ความรู้เนี่ยที่เอามาให้ไม่สามารถปั๊มแบงค์ได้ด้วยเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรของชุมชน

พื่อชุมชนด้วยฝีมือของชาวชุมชนปรากฏว่าหลานคนหนึ่งเขาไปสำรวจแผนที่สังคมในชุมชนร่มเกล้าเขาบอกว่าหมอไม่ต้องกวนหมอเขาสามารถเขารู้แล้วมันมีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะทิ้งแล้วโกโลโกโสเลยอยากย่ายขึ้นล้อยางล้อแบนขึ้นสนิมด้วยเอามาปัดฝุ่นมันเกิดเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิต

0: ขาไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนก็ให้เขายัดเข้าไปในโรงเรียนให้ได้แต่เราใช้กุศโลบายขยายพื้นที่พลังบวกไงฮะเมื่อเด็กมันมีพลังบวกมันเห็นตัวตนฉันเป็น somebody ฉันไม่ได้เป็น nobody
1: คร
0: ับ แล้วเขาเริ่มเห็นตัวตนว่าเฮ้ยฉันทำดีได้ไม่เห็นว่าจะยากเลยไอ้คำว่าคนดีเขาทำกันอย่างนี้ไงเนี่ยเราไปเคาะประตูบ้านเราไปสร้างสมรรถภาพเราไปสำรวจพื้นที่สังคมเรากำลังจะทำกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทานให้น้องนักเรียนอนุบาลฟังกลายเป็นผู้ช่วยครูด็อกเตอร์พีรู้ไหมว่าน้องเยาวชนคนหนึ่งเราเคยไปถอดบทเรียนเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวเขาพูดเองเลยว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวแต่พอมาได้เป็นพี่ผู้ให้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเป็นพี่ผู้ให้วันนี้หนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องได้ก่อนขอโทษระเบิดออกมาจากใจของเด็กซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งเขาเองก็ไม่มีจะกินแต่สามารถระเบิดใจออกมาว่าวันนี้ฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องฉันได้
1: เวลามองกลับไปในชุมชนร่มเกล้าเป็นยังไงบ้างครับภาพ
0: คือภาพใหญ่ของชุมชนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่หมอได้เรียนรู้กับชุมชนนี
1: ้
0: ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยทำให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆรวมตัวกันสักประมาณ10กว่าหลังคาเนี่ยหมายถึงเป็นชุมชนเล็กๆเขาใช้คำว่าชุมชนในชุมชน
1: เป็นซับเซตอยู่ข้างใน
0: และแต่ชุมชนนี้แข็งแรงมากมีทั้งทักษะการเฝ้าระวังต่างๆเหล่านี้ลองนึกสภาพดูถ้าชุมชนนี้ขยายฐานออกมาแน่นอนว่ามันก็จะสามารถเป็นเกราะกำบังได้เราไปเปลี่ยนทั้งของการแข่งชุมชนร่มเกล้าเพราะเราไม่ได้มีกำลังอำนาจใดๆแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สังคมไม่มีแต่คนดีไม่มีคนไม่ดีเป็นไปไม่ได้เลยทุกสังคมย่อมมีปัญหาของเขาแต่ถ้ามันเกิดแนวการเรียนรู้ชุมชนในชุมชนเนี่ยเกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม
1: ่
0: อยู่ในสังคมเมืองแต่เกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม่ยากจนก็จริงเราต้องหาเช้ากินค่ำเราหยุดงานไม่ได้ถ้าวันไหนหยุดงานเงินไม่มีที่จะตำข้าวสารกรอกหม
1: ้อ
0: วิธีการคือทำให้เกิดสหกรณ์พ่อแม่ลูกเราก็ต้องดูแลใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล10บ้านรัวกันขึ้นมาทุกคนอาจจะได้ดูแลอย่างน้อยได้หยุดกันเดือนละสักครั้ง2ครั้งที่เหลือก็ไปทำมากินแต่เราจะมีพ่อแม่จำลอง
1: ผัดกันมาช่วยหมุน
0: ผัดกันมาช่วยดูแลลูกหลานของเราบนระบบพี่เลี้ยงด้วยจิตอาสาพลังบวกกันขึ้นมา
1: ผมเชื่อแล้วครับว่าถ้าเรามองแต่ข้อจำกัดมันจะไม่มีทางเจอทางออกแต่ถ้าเรามองว่ามันคือเป็นแค่ความท้าทายและลองมองอีกด้านนึงว่าในชุมชนเราอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้างตัวอย่างของป้าอุ้มผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มบ้านเรือนอะไรต่างๆนะผมว่าในออฟฟิศก็น่าเอามาใช้
0: ก็ทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะอยู่กับในที่ทำงานของตนเองวันนี้เราเลิกที่จะไปพูดถึงคนอื่นก่อนกลับมาดูซิว่าแล้วตัวเรากำลังทำอะไรอยู
1: ่นี่แหละครับคุณหมอก็หวังว่าทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละที่มาจากระเบิดจากข้างในแต่ใช้ทรัพยากรผมชอบที่คุณหมอพูดย้ำเลยนะฮะเอาที่สังคมเราได้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรจากในสังคมศักยภาพของคนในสังคมแล้วพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยโซลูชันจะเกิด
0: ใช่ครับ
1: และจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: สิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ทุกครั้งที่เราจะออกรายการกันก็คืออย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังแล้วเรื่องราวที่เรากำลังทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวครับ
1: นี่แหละครับจับถูกทุกวันนะครับฝึกตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกสำหรับรายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ

ัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
2: เอ้ย
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้

0: ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน
1: ่ๆอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
0: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
0: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
2: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
0: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
2: ฮะคือว่า
0: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
2: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
0: ปันกับเจ้าศิลาถูกปั่นหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์
0: เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
2: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าพุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
0: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนก

0: แล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้พุ่มน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: คร
4: ับ ครับ
5: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
1: ไฟไหม้แล้ว
6: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
7: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
1: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
7: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
0: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
0: ได้เลย
7: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
5: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
5: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย

0: ใจในพื้นที่ยังใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำเปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกัน

0: เพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวถึงจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: ว้าสวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

สวัสดีครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเจ้าความเครียดว่าสาเหตุและอาการนั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้วิตามินข่าวจะชวนน้องๆมารู้จักวิธีคิดเพื่อพิชิตความเครียดกันครับ

0: ครับ
1: ครูต้องย้ายโรงเรียนครูสูงครูเครียดมากครูต้องฝากเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง
0: แล้วเพื่อนบ้านอยู่ไกลมากไหมลูก
1: ซอยถัดไปเอง
0: อยู่ห่างบ้านเราซอยถัดไปก็เดินไปหาเขาได้เห็นลูก
2: มันยากอะไรอ่ะ
3: พี่ซุปคะ
0: ครับ
3: ถ้าหนูต้องย้ายโรงเรียนนะคะพี่เทศเครียดเท่าไหร่มันก็ต้องย้ายอยู่ดีค่ะ
0: จริงจริง
3: มองบวกดีกว่าค่ะก็เพื่อนที่โรงเรียนเก่ากับเพื่อนที่โรงเรียนใหม่มาบวกกันก็มีเพื่อนเยอะแยะแล้วใช่ไหมคะ
0: คิ

0: คุณภูครับปิดปากทำไมครับ
1: กลัวพี่ซุปรู้ไหมครับ
0: กลัวพี่ซุปรู้ยิ่งปิดปากเนี่ยพี่ยังสงสัยเลยเป็นอะไรคร
1: ับ ว่าฟันน่าจะผุอะครับ
0: ฟันผุแล้วยังไงครับ
1: เนี่ยครับมันหลออะครับ
0: โอ้โห
2: พี่ซุปคะเราต้องอย่าเครียดกับเรื่องธรรมชาติที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเรื่องฟันหลอค่ะหนูดูตัวเองในกระจกนะคะยังน่ารักเลยยังตลกเลยแล้วมันจะไม่ขำได้ยังไงล่ะคะ
0: เพื่อนเราเห็นก็ยังต้องขำเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ขำไหมล่ะนั่น

0: ครับ
1: เครียดจะหมดเลยอะครับว่าคุณจะทำงานอะไรส่งครูดี
0: แล้วเรื่องที่ครูคิดนี่คือเรื่องอะไรครับเผื่อครูจะช่วยได
1: ้ครูคิดเรื่องอะไร
0: เออ
1: ครูคิดไม่ออกเลยครับพี่ครูว่าครูคิดเรื่องอะไรไม่ออกนี่
0: เครียดมากเลยครับ
2: พี่สุขาถ้าเราคิดออกก็ต้องอย่าเครียดแล้วก็ลองขยับค่ะขยับออกจากสิ่งที่ทำให้เราเครียดค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็จะคิดออกค่ะ
0: ลองขยับครับ

0: ชัวร์เมื่อเราอ่อนล้าคิดว่าไร้ค่าจงมองกลับมาที่ครอบครัว
1: ไหวไหมครู
2: ไหวครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ครูไม่เหลือใครแล้ว
1: โอ้ไม่เหลือใครเลยเหรอแล้วที่บ้านไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเหรอครับตอนนี
2: ้อ๋อมีอาม่าอากงอาเตียอาแปะอาเจ๊อาอึ้งอาม่า
1: ครูบอกไม่เหลือใครแล้วไง
2: มันเหมือนไม่มีอะค่ะพี่ซุปไม่มีใครมาสนใจผมเลย
1: คิดไปใหญ่เลยเนาะ
3: พี่ซุปคะทุกวันนี้นะคะเราชอบคิดกันไปเองค่ะว่าเราไม่มีใครแต่ที่เราอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะคะเพราะเรามีครอบครัวค่ะ
1: ด้วยครับถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปที่ครอบครัว
3: ใช่แล้วค่ะเวลาเราเครียดเวลาเราเหนื่อยอ้อมกอดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะคือกำลังใจที่ดีเลยค่ะพ่อแม่

0: อดเราแล้วก็กอดพ่อแม
1: ่
0: นี่แหละค่ะคือพลังรักแห่งครอบครัวค่ะ
2: อ้อมกอดครับ
3: ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเราก็สามารถป้องกันและรับมือกับความเครียดได้ด้วยการมองบวกมองขำลองขยับและมองกลับมาที่ครอบครัวทุกปัญหามีทางออกครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดี

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านนิดนึงลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งชื่อเรื่องยาวเลยเรายังคงอยู่กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งเป็นไงครับมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวิธีการวันนี้นะครับเราจะหาผลลบโดยการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับนั้นการเปรียบเทียบวันนี้เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการหาผลลบนะครับดังนั้นเด็กๆเคยเรียนไปหรือยังนะเรื่องการเปรียบเทียบ
1: เคย
0: หรือยังครับเคยแล้วดังนั้นการเปรียบเทียบเด็กๆก็จะดูส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างหาส่วนต่างมาเพื่อทำไมครับตอบคำถามนั่นเองนะครับอาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะหรืออาจจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูนี้ก็จะสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นการลบนะโดยการเปรียบเทียบก็สามารถที่จะเป็นวิธีหนึ่งเพื่อที่จะช่วยทำไมครับให้เราหาคำตอบในเรื่องของผลลบได้นั่นเองดังนั้นครั้งก่อนๆหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกหรือทำไมครับเติมจำนวนเข้าไปให้เต็มใช้เส้นจำนวนนับถอยหลังนับต่อใช่ไหมเรียนรู้ไปหลากหลายวิธีก็สำคัญเลยอย่าลืมกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับก็ฝากอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนรู้กันไปเอาละครับเรียนรู้วันนี้นะครับจะได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆก็ต้องหาผลลบโดยใช้การทำไมครับวันนี้เปรียบอะไรครับเปรียบเทียบนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเพื่อหาผลลบนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราที่ใช้มาตลอดเลยมีอะไรบ้างนะ
1: 2ตาด
0: ูมี2ตาดู
1: 2ห
0: ู
1: ฟัง
0: 2หูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: มีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมกันเลยนะครับขอเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องทำไมครับทบทวนนะครับความรู้เดิมในเรื่องของการลบโดยการเอาออกและก็การใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบอ้าวลองมาดูกันนะครับที่ประโยคสัญลักษณ์แรกเอาช่วยอ่านหน่อย19ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นวิธีการก่อนอื่นเด็กๆอ่านทำไมครับประโยคสัญลักษณ์การลบเสร็จแล้วเด็กๆต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะควรจะใช้วิธีการใดที่ทำไมครับจะหาผลลบได้ง่ายดายล่ะครับดูปุ๊บเอ๊ถ้าใช้วิธีการจากครั้งที่แล้วคือการนับต่อจากไหนจากตัวอะไรนะตัวลบไปหาตัวโอ้โหนับต่อจาก5ไปหา19มากเลยไหมครับหลายครั้งเลยไหมเนี่ยหลายครั้งแสดงว่าวิธีการนับต่อแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการหาคำตอบของข้อนี้แต่ถ้ามีเส้นจำนวนใช่ไหมเอ๊นับต่อไม่เหมาะและนับถอยหลังล่ะถ้านับถอยหลังนับถอยหลังกี่ครั้งเองครับเนี่ยนับถอยหลังกี่ครั้งนะ5ครั้งแบบนี้นะครับเด็กๆก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์ดูว่าควรที่จะเลือกวิธีการไหนหรือบางคนบอกว่าใช้วิธีการเอาออกได้ไหมวาดภาพได้ไหมวาดภาพจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับถ้าวาดภาพ19ตามจำนวนของตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวตั้งแล้วก็เอาออกตามจำนวนของ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบเท่าไหร่ล่ะครับ5นะก็อาจจะใช้วิธีการใดก็ได้อ้าวถ้าเป็นเส้นจำนวนโอ้โหถ้านับต่อบอกแล้วนับต่อสมมุตินะนับต่อถ้าใช้เส้นจำนวนในการนับต่อจะต้องสตาร์ทยังไงนะนับต่อนับต
1: ่อ
0: 0ไปที่0ไปที่5โอ้โหนับต่อไกลเลยเห็นไหมครับจำนวนหลายครั้งเลยจนกว่าจะถึง19แล้วมาดูจำนวนครั้งโอกาสในการผิดพลาดก็อาจจะมีค่อนข้างมากอ้าวแต่ถ้าตัวลบน้อยๆอย่างนี้นับอะไรง่ายกว่าน
1: ับต่อ
0: ง่ายไหมเนี่ยนับต่อไม่ง่ายเลยต้องนับ
1: ถอยหล
0: ังลองดูถ้านับถอยหลังเราก็จะสตาร์ทเครื่องจากศูนย์บึ้นไปที่เท่าไหร่ไปที่ทำไมถึงต้องไปที่19
1: 19เป็นตัวตั้ง
0: เพราะ19เป็นตัวตั้งเป็นจำนวนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ19ลบด้วยลบเอ๊บนเส้นจำนวนใช้วิธีการทำไมครับนับถอยหลังเอ๊เดินหน้าหรือถอยหลังนะ
1: ถอยหลัง
0: เอ๊แล้วถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง5ครั้งอ้าวถอยหลังครั้งที่1
1: 18
0: นะถอยหลังครั้งที่2ถอยหลังครั้งที่3ถอยหลังครั้งที่4และถอยหลังครั้งที่5
1: 14
0: 10เท่าไหร่ครับ14แต่คุณครูแม็กบอกแล้วอย่าพึ่งทำไมครับรีบเชื่อนับทวนนิดนึงว่าเราถอยหลังครบจำนวนแล้วหรือไม่นะก็นับเลย1 2 3 4 5โอ้ถอยหลังครบ5ครั้งเห็นไหมครับก็ทำไมครับอ๋อวงคำตอบได้แล้วมั่นใจแล้วว่าทำไมครับคำตอบเราถูกต้องก็วงที่คำตอบตอบเท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร
1: ่
0: 14ยากไหมครับยากไหมไม่ยากหรือวาดภาพวันนี้เอาภาพอะไรดีวันนี
1: ้ดาว
0: ดาวดาวถ้าวาดภาพเดี๋ยวลองดูนะลองดูคุณแม็กวาดนะครับคุณแม็กต้องวาดเท่าไหร่เนี่ยดาวเท่าไหร่นะ19อ้าวคุณแม็กวาดดาวนะ1 2 3 4 55กับ5เป็นเท่าไหร่นะ5กับ5เป็น
1: 10
0: อ้าวครูแม็กวาด5กับ5เป็น10ครบหรือยัง
1: ย
0: ังขาดอีกเท่าไหร
1: ่
0: ขาดอีก9อ้าวเพิ่มทีละ5ไปเลย10เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี
1: ้
0: 5บวก5 10 10บวกอีก5 15ครบหรือยัง ยังเลยอีกเท่าไหร่ครับอีก4เป็น10เท่าไหร่นะ
1: 19
0: 19ครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: ลบลบลบลบด้วยเท่าไหร่อ่ะลบด้วยลบด้วย5ครูแม็กก็ออกเลยอันนี้ครบ5เอาออกเลยเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่าไหร่10กับอีก4ตอบ14ก็ตอบได้แล้วเห็นไหมครับก็เติมลงไปได้แล้ว10เท่าไหร่14ดังนั้น19ลบด้วย5เท่ากับ14ดังนั้นถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้านับต่อนับต่อต้องนับต่อไปอีกกี่ครั้งครับอีกกี่ครั้งเนี่ยนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งเนี่ยต้องนับต่ออีกกี่ครั้ง14ครั้งดังนั้นวิธีการเห็นไหมครับนับต่อจึงไม่เหมาะสมกับข้อนี้นะถ้าตัวลบมีค่ามากๆมากๆใกล้เคียงกับตัวตั้งเนี่ยถึงจะทำไมครับเหมาะสมนั่นเองนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์นะดูทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ปุ๊บจะใช้นับถอยหลังหรือนับต่อหรือจะทำไมครับอาจจะวาดภาพถ้าคำตอบไม่ตรงกับเพื่อนก็อาจจะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่าวาดภาพแล้วเนี่ยได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ใช้เส้นจำนวนเนี่ยได้คำตอบออกมาเท่าไหร่อาจจะทำไมครับช่วยกันตรวจคำตอบว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยตอบเท่าไหร่นะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะครับข้อต่อไปเลยนะอ้าวข้อต่อไป18ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่นะ
1: 15
0: บางคนหูตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมครับก็อาจจะมีความคุ้นชินหรือบางคนบอกว่าทำโจทย์เนี่ยมาเยอะแล้วเห็นประโยคสัญลักษณ์มากมายก็จดจำได้นะครับหรือใครที่ฝึกฝนบ่อยนะครับมีประสบการณ์มากก็จะเห็นปุ๊บอาจจะตอบปั๊บได้เลยหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของจำนวนนะก็จะตอบได้รวดเร็วดังนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เด็กๆต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนั่นเองเอาละครับ18ลบด้วย3ลองวิเคราะห์ซินับต่อเหมาะสมไหมข้อนี้ถ้านับต่อนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งแล้วถ้านับถอยหลังล่ะนับถ้านับถอยหลังนับถอยหลังกี่ครั้งเนี่ยคิดว่าไหนง่ายกว่าคิดว่าไหนง่ายกว่านับถอยหลังง่ายกว่าเห็นไหมครับก็เด็กๆก็สามารถเห็นไหมวิเคราะห์แบบนี้แล้วเราก็เลือกวิธีการต่างๆอาจจะทำไมครับหลากหลายเลยที่ครูแม็กสอนไปส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหม18ก็บางคนก็อาจจะแยกเลย10กับ8 8ลบด้วย3เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ5อ๋อ5ไปรวมกับ10เป็น15นั้นมีวิธีการหลากหลายมากเลยเห็นไหมครับก็สามารถมาประยุกต์ใช้นะให้เกิดประโยชน์นะให้ทำไมครับหาผลลบในวิธีที่ตนเองถนัดอ้าวดังนั้นคุณครูแม็กหยิบยกเส้นจำนวนมาเพื่อให้ทำไมครับเห็นภาพได้ชัดเจนตอนนี้วิเคราะห์แล้วดูแล้วว่าอ๋อควรที่จะนับแบบไหนเนี่ยข้อนี้ควรที่จะนับแบบไหนนับต่อหรือนับถอยหลังควรที่จะนับถอยหลังก็สตาร์ทเครื่องเลยถ้านับถอยหลังจาก0บึ้นไปที
1: ่
0: ไปที
1: ่
0: เพราะ
1: 18
0: เพราะ18เป็นตัวตั้งเราจะนับถอยหลังนะเห็นไหมครับนับถอยหลังมาเลยสตาร์ทโดยทำไมครับเริ่มจาก0มาที่18ถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งตามจำนวนของตัวลบถอยหลังครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ดังนั้นถอยหลังครบหรือยังนับทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เห็นไหมครับถอยหลังครบแล้วคำตอบที่ได้คือ15ก็วงคำตอบแล้วก็นำกลับลงไปเติมยากไหมครับไม่ยากนะนี้ทบทวนไปให้นะครับอ้าวต่อ14ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยยากแล้วข้อนี้ยากแล้วได้เท่าไหร่นะโอ้มีคนตอบได้เลยนะครับอ้าวคนที่ทำไมครับอาจจะยังมองไม่ออกค่อยๆวิเคราะห์หน่อย14ลบด้วย6ควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีเนี่ยนับต่อได้ไหมอ้าวลองนับต่อข้อนี้ลองนับต่อนะถ้านับต่อ ต่อข้อนี้เริ่มจากไหนนะ0 0ไปเลยนะถ้านับต่อจะเริ่มจาก0ไปที่อะไรนะเพราะ6เป็นเราจะนับต่อจากตัวลบไปหาตัวอะไรครับตัวตั้งเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเราเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้อาจจะวงไว้ก่อนเลยรู้แล้วว่าจะทำไมครับนับต่อไปนี่แหละจนถึง14ดูซิว่านับต่อกี่ครั้งนับหน่อย1
1: 2
0: 3 4 5 6 7 8 9 10เท่าไหร่ครับ8นับต่อไป
1: 8คร
0: ั้
1: ง
0: เห็นไหมนับต่อไป8ครั้งหรือถ้าไม่มีเส้นจำนวนนับต่อก็ทำไมครับอาจจะเอาอะไรครับ6ไว้ในไหนล่ะตัวที่สตาร์ทเครื่องตอนแรกอ่ะก็คือเอาไว้ในใจ6ไว้ในใจนับต่อไปจนถึงอะไรครับ14 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้ง8ครั้งก็เป็นคำตอบนะครับหรือนับถอยหลังได้ไหมข้อนี้ได้ไหมอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูนับถอยหลังข้อนี้นะถ้านับต่อกี่ครั้งนะ8ครั้งถึงจะได้คำตอบเห็นไหมอ้าวลองมาดูนะครับถ้าคุณครูแม็กนับถอยหลังข้อเดิมเลยนะนับถอยหลังต้องสตาร์ทเครื่องจากไหนเนี่ย0ไปไหนนะ0ไป14เพราะ14เป็น
1: ต
0: ัวตั้งถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง6ครั้งครั้งที่1 2 3 4 5และ6ตอบคำตอบเท่ากัน

0: มั้ยอ่ะ
1: เท่ากัน
0: มั้ยครับดังนั้น14ลบด้วยตอบ8ถ้านับถอยหลังนับถอยหลังแค่6ครั้งแต่ถ้านับต่อกี่ครั้งเนี่ย
1: 8
0: ครั้งเลยเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆถนัดวิธีไหนบางคนอาจจะนับต่อคล่องก็ใช้วิธีการนับต่อหรือบางคนอยากจะได้จำนวนครั้งที่น้อยก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันนะครับหรืออาจจะใช้การวาดรูปโดยการเอาออกก็ได้นะครับก็ทบทวนความรู้เดิมให้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะครับอ้าวลองมาดูเห็นภาพอะไรกับอะไรเนี่ย
2: แมวก
0: ับ
2: หน
0: ูแมวกับหนูใช่ไหมมีแมวกี่ตัวเอ่ยดูจากภาพแมวอ้าวนับหน่อย1
2: 2 3 4 5
0: 6 7แสดงว่ามีแมว7ตัวอ้าวเสียงสุดท้ายนะอ้าวหนู1 2เสียงสุดท้ายลงที่11นะครับมีหนูทั้งหมด11ตัวแต่ถ้าใครจำได้ไม่ต้องเริ่มนับจาก1เลยเริ่มนับจากอะไรตรงเนี้ย
3: โยมเส้น
0: 7เพราะว่าทำไมครับเท่ากัน7นับต่อเป็น8 9 1011ก็จะไวมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเรียนรู้ไปแล้วนะครับอาจจะนำความรู้เนี่ยมาช่วยได้อ้าวดูต่อเขามีคำถามว่าเขาถามว่าอะไรเนี่ยใครอ่านออกเร็ว
2: ในถ้ำนี้มีสัตว์
0: อยู่กี่ชนิด
2: 2 ชนิด
0: มีกี่ชนิดเอ่ยในภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิด
2: 2 ชนิด
0: เอาละอะไรบ้าง
2: แมวกับหนู
0: แมวกับบางคนบอกว่าครูแม็กใบ้ให้แล้วใช่ไหมครับรู้เลยหรือบางคนทำไมครับดูภาพรู้เลยไหมเนี่ย
3: ร
0: ู้เลยนะครับมีแมวกับหนูอ้าวดูต่อมีแมวอยู่กี่ตัว
2: เจ็ดตัว
0: นับไปแล้วตอบได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นมีแมวอยู่7ตัวก็อาจจะทำไมครับใช้เลข7เขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับหนูล่ะ
2: 12 ตัว
0: หนูมีอยู่
2: 11ต
0: ั
2: ว
0: จาก7นับต่อไปแล้วใช่ไหม7แล้วก็8 9 10 11หรือเราก็นับไปแล้วนะครับดังนั้นมีหนูอยู่11ตัวเอาละดูต่อจากภาพเขามีคำถามนะจากภาพนักเรียนคิดว่ามีสัตว์ชนิดใดมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร
2: ่
0: หนูบางคนมาแล้วมีหนูมากกว่าแมว
2: 4 ตัว
0: มากกว่ามาแล้วแล้วน้อยล่ะ
2: แมว4ตัว
0: ดังนั้นนะครับใครที่จำได้นะเขาเรียกว่าดูส่วนที่ทำไมนะส่วนที่เท่ากันใช่ไหมข้อนี้อาจจะไม่ได้ยงเส้นจับคู่แต่บางคนมองปุ๊บอ๋อจับคู่ใช่ไหมครับจับคู่แบบ1ต่อ1ยงเส้นพอดีกันคือส่วนที่ทำไมเนี่ย
2: เท่ากัน
0: ส่วนที่เท่ากันหลังจากนี้คือส่วนอะไร
2: ส
0: ่
2: วนต
0: ่
2: าง
0: ส่วนต่างถ้าใครจำได้นะถ้าคุณครูแม็กชี้ที่ตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้เป็นส่วนที่ทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า
2: น้อยกว่า
0: ส่วนที่น้อยกว่าพอมาชี้ที่หนูปุ๊บ
2: ส่วน
0: ที
2: ่
0: มากกว่าดังนั้นหลังเส้นที่คุณครูแม็กขีดนี้เขาเรียกว่าส่วนต่างก็อยู่ที่ว่าเราพิจารณาอะไรนั้นจากภาพเหมือนที่เด็กๆบอกแมวน้อยกว่าหนูกี่ตัวนะแมวน้อยกว่าหนู4ตัวแล้วหนูมากกว่าแมวกี่ตัวล่ะ
2: 4ตัว
0: อันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเราก็จะเอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเห็นไหมเราก็จะได้ส่วนต่างออกมานะครับก็ไม่ยากเลยนะดังนั้นแมวน้อยกว่าหนูหรือหนูมากกว่าแมวอยู
2: ่
0: กี่ตัวละ
2: 11ตัว11
0: ลบด้วยอะไรละ
2: 11
0: ลบด้วย7เท่ากับเท่ากับเท่าไหร
2: ่
0: เท่ากับ4เห็นไหมเอาจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยเราก็จะได้ ส่วนต่างมาเห็นไหมครับ

0: ครับก็คือ4ก็สามารถนำกลับไปตอบได้แล้วว่าอ๋อมีแมวน้อยกว่าหนู4ตัวมีหนูมากกว่าแมว4ตัวเอาจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับก็ไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อคราวนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวาดรูปแมวอาจจะยากก็อาจจะใช้เป็นอะไรครับวงกลมวาดง่ายๆเปรียบเทียบก็ได้นะครับหรือบางคนบอกว่ามีฝาหรือมีอุปกรณ์ต่างๆใช้ทดแทนก็ใช้ได้นะครับแมวกี่ตัวนะแมวเมื่อสักครู่แมว7ตัวครูแม็กก็ทำไมครับวางตัวนับเลยนะหรือใช้วงกลมวาดแทนเลยแมว7ตัวหนูวางปุ๊บวางให้เท่ากันเลยส่วนที่เท่ากันไม่ต้องมานับแล้วตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 7
0: วางต่อ8 9 10 11ครบหรือยัง
1: ครบ
0: แล้วนะครับแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นเรื่องของการเปรียบเทียบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะนั้นเปรียบเทียบเลยเหมือนเมื่อสักครู่เลยโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่อ1นะโยงเส้นพอดีกันส่วนนี้คือส่วนที่เท่ากันนะครับดูแล้วอ๋อส่วนต่างเท่าไหร่เนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่4เห็นไหมครับก็จำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าหรือมองปุ๊บก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับมีส่วนต่างตรงเนี้ย4ถ้าถามตรงนี้อ๋ออันนี้คือน้อยกว่าอันนี้คือมากกว่าก็ระบุรายละเอียดลงไปนะครับไม่ยากอ่ะคราวนี้นะครับเขามีคำถามถ้าเป็นแถบกระดาษแถบกระดาษนะเขาถามว่าแถบกระดาษใดยาวกว่ากันของหนูหรือของแมวครับจำนวนของอะไรก็คือจำนวนของหนูมีทำไมครับความยาวมากกว่าดังนั้นแถวที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือแถวด้านล่างที่มีทำไมครับความยาวมากกว่ามากกว่าแสดงว่าจำนวนอะไรมากกว่าเนี่ยจำนวนของหนูมากกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นแสดงจำนวนของสัตว์ชนิดใดล่ะที่ยาวมากกว่าเนี่ยของหนูนะครับเนาะอันนี้ดูจากแถบกระดาษหรือบางคนอาจจะตัดกระดาษก็ได้นะครับหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีขนาดเท่ากันถ้าเป็นฝาขวดน้ำก็อาจจะทำไมครับมีขนาดเท่ากันวางเรียงต่อกันถ้าเป็นกระดาษก็ตัดทำไมครับให้พอดีกันนั้นสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบนะดังนั้นถ้าไม่เท่ากันนั้นความยาวก็อาจจะส่งผลต่อทำไมครับในเรื่องของการหาคำตอบได้นั่นเองนะดังนั้นสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากกว่ากันนะ
1: หน
0: ูมีจำนวนมากกว่าอะไรครับหนูมีจำนวนมากกว่าแมวนะครับเนาะมากกว่ากี่ตัวเอ่ย
1: 4ตัว
0: มากกว่าอยู่4ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบถ้าคุณครูแมทจะระบายสีให้เห็นความชัดเจนนะหรือระบายสีในส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมส่วนนี้คือส่วนที่จำนวนของหนูมากกว่าอะไรครับหนูเป็นไงมากกว่าอะไรอะมากกว่าแมวแล้วมากกว่ากี่ตัว
1: 4ตัว
0: มากกว่า4ตัวแบบนี้นะครับนั้นรู้แล้วว่าอ๋อ11ลบด้วยเท่าไหร่ครับ7เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 4
0: เท่ากับ4ก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบเห็นไหมบางคนอาจจะเปรียบเทียบเพื่อทำไมครับให้ได้คำตอบเดี๋ยวถ้าเด็กๆมีพื้นฐานจำนวนมากยิ่งขึ้นรู้เลยอาจจะแยกเป็นส่วนย่อยส่วนรวมอ๋อ7เท่ากับ7เห็นไหมแต่จำนวนของหนูมี11 7กับอะไรแล้วเนี่ย7กับ4เดี๋ยวในอนาคตเด็กๆก็พัฒนาขึ้นไปนะครับอ๋อ7เท่ากับ7อันนี้คือส่วนที่เท่ากันแต่ของหนูไม่ได้มีแค่7หนูต้องมี7กับอะไร
1: 4
0: 7กับ4ก็อาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยได้นะครับเอาละครับคราวนี้เพิ่มจำนวนหน่อยไม่ได้มีแค่แมวกับหนูแล้วมีอะไรครับมีหมาหรือสุนัขโอ้โหสุนัข กี่ตัวเอ่ยบางคนสังเกตใช่ไหมมองปุ๊บอ๋อจำได้ว่าหนูมีเท่าไหร่นะ
1: 11
0: หนูมี11สุนัขมากกว่าอีกกี่ตัวละ
1: 1ตัว
0: 1ตัวแสดง

0: ว่าสุนัขมี12ตัวเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องนับจำนวนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะทำไมครับนับทวนเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคำตอบหรือผลลัพธ์อาจจะไม่เท่าเพื่อนก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนใดนะครับอ่ะทบทวนนิดนึงสุนัขเท่าไหร่ขอนับหน่อยขอนับหน่อยเพื่อความถูกต้อง1 2เห็นไหมครับบางคนสังเกตแล้วหนูอาจจะตัวเล็กกว่าอาจจะทำไมครับไม่ตรงเนาะก็อาจจะยงเส้นจับคู่ได้อ้าวมาดูคำถามกันในภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิด
1: สามชนิด
0: กี่ชนิดครับ
1: สามชน
0: ิ
1: ด
0: สามชนิดเอ๊ะมีอะไรบ้าง
1: หมาแมว
0: หมาหรือสุนัขอะไรอีก
1: แมว
0: แล้วก็หนูนะครับดังนั้นมี3ชนิดก็คือสุนัข
1: แม
0: วแล้วก็หนูเอาละครับคราวนี้ดูเพิ่มเติมเอสุนัขกับแมวมีจำนวนอะไรมากกว่ากันแสดงว่าเด็กๆก็ต้องดูและเปรียบเทียบระหว่างสุนัขกับอะไรครับ
1: แมว
0: สุนัข กับแมวเอ๊ะใครมากกว่ากันล่ะเนี่ย
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: ใครมากกว่า
1: ส
0: ุนัขมากกว่านะครับแล้วทราบได้อย่างไรล่ะครับทราบได้อย่างไร
1: เพราะ
0: ทำไมนะ
1: ม
0: เออเพราะมีมากกว่าก็ดูได้เลยเห็นไหมครับมีส่วนต่างที่ทำไมล่ะมากกว่าแล้วมีมากกว่ากี่ตัวล่ะมีมากกว่าบางคนนับเลย1 2 3 4 5เห็นไหมครับก็บอกได้เลยนะครับก็จากการนับก็ได้หรือจับคู่ได้ไหมได้ไหมจับคู่ได้ไหมอาจจะจับคู่สุนัขกับแมวนะครับยงเส้นจับคู่เลย1ต่อ1อ๋อตรงนี้ส่วนที่เท่ากันหลังจากนี้คือส่วนอะไรนะ
1: ส่วนต่าง
0: ส่วนต่างก็ดูเลยส่วนต่างใครมากกว่าล่ะสุนัขมากกว่าแล้วสุนัขมากกว่ากี่ตัว5ตัวอันนี้ก็สามารถทำไมครับดูในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยนะเพื่อหาส่วนต่างได้นั่นเองนะครับเอาละดูต่อทีนี้นะครับเขาถามต่อว่าเราจะหาว่าสุนัขมากกว่าแมวเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไรเอ๊ะจะหาจำนวนสุนัขมากกว่าอะไรล่ะครับมากกว่าแมวดังนั้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้อยากรู้ว่าจำนวนสุนัขมากกว่าแมวเท่าไหร่ก็อาจจะเปรียบอะไรล่ะ
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: เปรียบเทียบหาส่วนที่เท่ากันนะแล้วก็หาส่วนอะไรล่ะส่วนต่างทีนี้ประโยคสัญลักษณ์การลบเราอยากได้ส่วนต่างครูแม็กบอกแล้วอยากได้ส่วนต่างต้องนำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าเราก็จะได้ส่วนต่างออกมาตอบคำถามสุนัขกับแมวอะไรมากกว่ากันล่ะครับสุนัขมากกว่าก็อะไรล่ะจำนวนเท่าไหร่ล่ะ
1: 12ลบด้วยค่ะ
0: ลบด้วยเท่าไหร่
1: ลบด้วย7เท่าก
0: ับ
1: 5
0: บางคนตอบได้เลยก็คือ12ลบด้วย
1: 7
0: ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่นะ12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่นะครับอาจจะดูเห็นไหมถ้าบางคนดูจากภาพโอ้สุนัขมากกว่าเห็นไหมครับมากกว่าเท่าไหร่ล่ะมากกว่า5เปรียบเทียบแบบนี้ปุ๊บตอบได้เลยเห็นไหมครับโอ้มากกว่าอยู่5ก็นำลงมาตอบได้เลย12ลบด้วย7เท่ากับ5เราทราบส่วนต่างแล้วเห็นไหมครับดังนั้นการเปรียบเทียบทำให้เราทำไมครับทราบส่วนต่างก็สามารถนำมาตอบได้เลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับดังนั้นตอบได้แล้วว่าสุนัขมีจำนวนมากกว่าแมวอยู
1: ่
0: อยู่กี่ตัว
1: 5
0: ตัวนะครับก็ถ้ามีรูปภาพก็อาจจะใช้ทำไมครับการโยงเส้นเปรียบเทียบแล้วก็หาส่วนต่างนั่นเองนะครับหรือถ้าใครเริ่มคล่องและดูภาพก็พัฒนาแยกส่วนย่อยส่วนรวมหาจำนวนที่เท่ากันหาจำนวนทำไมครับส่วนต่างแล้วก็จะได้คำตอบออกมาอันนั้นก็อาจจะยากสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับขึ้นอยู่กับการ ฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูต่อนะเป็นภาพชัดเจนใช่ไหมแบบนี้นะสุนัขกับหนูบ้างคราวนี้เมื่อสักครู่สุนัขกับแมวไปแล้วคราวนี้เปรียบเทียบระหว่างสุนัขกับหนูมีจำนวนอะไรมากกว่ากัน
1: สุนัขมากกว่า1ตัว
0: บางคนตอบได้เลยอะไรมากกว่า
1: สุนัขอ
0: ะไรมากกว่านะ
1: ส
0: ุนัขมากกว่าแล้วรู้ได้อย่างไรเอ่ยครับทราบได้อย่างไรครับใช้วิธีการอะไรอ่ะบางคนก็ใช้วิธีการนับบางคนก็ทำไมครับเปรียบอะไรบางคนก็ใช้วิธีการนับบางคนก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบอ้าวครูแม็กเขียนให้ดูให้ชัดเจนเลยเปรียบเทียบยงเส้นเลยสุนัขกับหนูนะขีดทับแมวไปเลยนะสุนัขกับหนูยงเส้นจับคู่ก่อนยงเส้นจับคู่หาส่วนที่ทำไมครับหาส่วนที่เท่ากันก่อนแล้วต่างกันอยู่เท่าไหร่ล่ะต่างกันอยู่ชัดเจนเลยสรุปอะไรมากกว่าสุนัขมากกว่ากี่ตัวตอบเลย1ตัวหนูเป็นยังไงกับสุนัขเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: แล้วน้อยกว่ากี่ตัว
1: 1ต
0: ัวน้อยกว่า1ตัวเห็นไหมครับถ้าเด็กๆสามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้คำตอบง่ายดายทันทีเลย12ลบด้วยอะไรเนี่ย
1: 11
0: ลบด้วย11
1: เท่ากับ
0: 1เห็นไหมครับตอบได้เลยเห็นไหมเปรียบเทียบปุ๊บอ๋อรู้ส่วนต่างแล้วตอบได้ทันทีเอาแล้วครับไปดูต่อดังนั้นเราจะหาว่าสุนัขมากกว่าหนูเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ยังไงเนี่ยข้อนี้ง่ายๆเลย
1: 12ลบด้วย11เท่ากับ1
0: 12ลบด้วย11เท่ากับเท่าไหร่มองปุ๊บเอ๊ะข้อนี้นับถอยหลังง่ายไหมวิธีนับถอยหลัง
1: ง่
0: ายไหมถ้าเอา12ไว้ในใจต้องนับถอยหลังเท่าไหร่ครับ
1: 11
0: โอ้โหนับถอยหลัง11ครั้งนิ้วพอไหมเนี่ย
1: ไม่พอ
0: ต้องยืมเพื่อนแล้วใช่ไหมถ้าใช้วิธีอะไรง่ายกว่าเนี่ยแบบนี้
1: นับต่อ
0: จากตัวลบไปหาตัวตั้งโอ้11นับต่อเป็นเอ้านับกี่ครั้งเองเนี่ยนับ1ครั้งได้คำตอบเลยเห็นไหมครับดังนั้นการนับถอยหลังหรือนับต่อก็ขึ้นอยู่กับประโยคสัญลักษณ์แต่ละข้อดังนั้นข้อที่มีตัวลบมากๆใกล้เคียงเห็นไหมครับก็จะใช้วิธีการนับต่อได้ง่ายกว่าก็จะได้คำตอบ12ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 12ลบด้วย1เท่ากับ1
0: เท่ากับ1นะครับดังนั้นสุนัขมีจำนวนมากกว่าหนูอยู่
1: 1
0: กี่ตัว
1: 1ตัว
0: 1ตัวง่ายไหมครับง่ายๆเลยใช้การเปรียบเทียบเห็นไหมเปรียบเทียบปุ๊บอ๋อสุนัขมากกว่า1ก็ได้คำตอบเลย12ลบด้วย1เท่ากับ12ลบด้วย11เท่ากับ1นะครับ12ลบด้วย11เท่ากับ1นั่นเองเอาละครับไปดูกันต่อเลยคราวนี้ถ้าใช้เป็นแถบกระดาษบ้างแทนจำนวนสุนัขจะต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยกี่ช่องนะสุนัข
1: 12
0: สุนัขมี12ตัวก็ต้องวาดเท่าไหร่ครับ12ช่องลองมาดูนะจำนวนสุนัขนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับทวนอีกครั้งนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สุนัขไปแล้วคราวนี้แมวบ้างแมวมีกี่ตัวนะแมวมี7ตัวก็1 2 3 4 5 6 7นับทวนอีกครั้งนึง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7เห็นไหมครับครบถ้วนตามจำนวนหนูบ้าง
1: 11
0: หนูเท่าไหร่นะ11นะครับคราวนี้ครูแม็กไม่นับแล้วเพราะว่าทำไมครับรู้แล้วว่า11ทำไมครับน้อยกว่า12อยู่กี่ช่องล่ะ
1: 1ช่อง
0: น้อยกว่า12อยู่1ช่องเห็นไหมก็นับเลยทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องก็ได้1 2 3 4 6 7 8 9 10 11นะครับก็น้อยกว่า12อยู่1ช่องนะคราวนี้นะครับถ้าเป็นแถบแบบนี้ง่ายๆเลยก็จะระบายสีแล้วก็ทำไมครับเปรียบเทียบได้ง่ายดายมากยิ่งกว่านะครับลองมาดูนะครับ

0: รียบเทียบจำนวนสุนัขกับแมวนะสุนัขอยู่แถวบนแมวล่ะแมวอยู่ตรงไหนนะแมวอยู่ตรงกลางนะครับมอแอลวอแมวนะอ้าวแมวอยู่ตรงกลางเปรียบเทียบกันนะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็จะได้ว่าอะไรล่ะ12
1: ล
0: บด้วยนะแมว
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 7ลบด้วย
1: 7
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 5
0: เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้เลยเท่ากับบางคนบอกว่าเอเท่ากับเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่เป็นรูปก็เปรียบเทียบไปแล้วคราวนี้ลองเป็นแถบบ้างนะครับ12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่นะเท่ากับ5เห็นไหมครับก็ตอบได้เลยดังนั้น12ลบด้วย7เท่ากับ5เห็นไหมหาส่วนต่างนะอาจจะดูจากภาพก็ได้นะอันนี้ทำเป็นแถบให้เด็กๆทำไมครับดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอ๋ออันนี้คือส่วนต่างส่วนที่สุนัขเป็นไงครับมากกว่าแมวก็เอามาตอบได้นะครับอ้าวคราวนี้สุนัขมากกว่าหนูกี่ตัวสุนัขมากกว่าหนูก็ต้องทำไมครับเปรียบเทียบเลยก็มากกว่าอยู่1ตัวเห็นไหมครับส่วนต่างนะอ้าวชัดเจนดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คืออะไรนะ12ลบด้วย12ลบด้วย11เท่ากับ1นะครับก็ตอบได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัด 2.36 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.36 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าไหนเนี่ยหน้าเท่าไหร่นะ218หน้าที่มีผีเสื้ออ้าวเปิดเลยไหนใครเจอแล้วเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามคุณครูแม็กนะพิจารณาแผนภาพต่อไปนี้เขามีภาพมาให้ดูให้เด็กๆทำไมครับพิจารณาโดยเขียนแผนภาพแทนจำนวนของต้นทานตะวันผึ้งนกและหาผลลบดังนั้นดูจากภาพนะเสร็จแล้วให้เด็กๆทำไมครับเขียนแผนภาพนะดังนั้นแผนภาพนำมาใช้ทำอะไรครับแผนภาพนำมาใช้ทำอะไรเปรียบอะไร
1: เปร
0: ียบเทียบดังนั้นอ้าวดูตัวอย่างข้อแรกเลยดูตัวอย่างข้อตัวอย่างนะเขาบอกว่ามีนกเด็กๆอ่านข้อความเลยมีนกทำไมนะมีนกมากกว่าผึ้งอยู่เท่าไหร่ก็ต้องไปดูที่จำนวนอะไรครับนกแล้วก็จำนวนอะไรอะผึ้งเสร็จแล้วก็มาทำไมครับสร้างแผนภาพซึ่งแผนภาพทำไว้ให้แล้วหรือยัง
1: ทำไว้ให้แล้ว
0: ให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบและหาคำตอบอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวลงมือทำได้เลยนะครับเข้าใจแล้วทำได้เลยใครข้อสงสัยทำไมครับยกมือถามได้เลยนะเริ่มเลยดูแผนภาพมีนกก็ไปดูนกอ๋อนกมีกี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6เขามีไว้ให้แล้ว1 2 3 4 5 6พึ่ง1 2 3 4 5เปรียบเทียบเลยนกมากกว่าผึ้งอยู่

0: อะไรลบอะไรล่ะ
1: 6
0: 6ลบอะไรนะ6ลบด้วย5เท่ากับง่ายๆเลย6ลบด้วย5เท่ากับ1ดังนั้นมีนกมากกว่าผึ้งอยู่ง่ายมาก1ตัวแบบนี้เองนะครับอ้าวข้อ1นะอ้าวข้อตัวอย่างทำให้ดูแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3วันนี้มี3ข้อเองมี3ข้อเองง่ายๆเลยดูแผนภาพนะเขาให้แผนภาพมาเรียบร้อยแล้ว

0: สร็จหรือยังข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งช่วยหน่อยต้นทานอะไรนะทานตะวันดูจากภาพทานตะวันมีกี่ต้นนะ10เท่าไหร่15ต้นเขาทำแถบมาให้แล้วต้นมะพร้าวมะพร้าวเท่าไหร่มะพร้าว2ต้นเอแล้วทานตะวันมากกว่ามะพร้าวกี่ต้นนะมากกว่า10เท่าไหร
1: ่
0: อ้าวแล้วคิดยังไงได้13เอาอะไรลบกัน
1: 5 ลบ 2 เท่ากับ 13
0: 15ลบด้วย2เท่ากับ10เท่าไหร่นะ13ตอบได้แล้วว่ามีต้นทานตะวันมากกว่าต้นมะพร้าวอยู่กี่ต้นนะกี่ต้น13ต้นอ้าวตรวจสอบคำตอบถูกหรือเปล่าไหนใครถูกข้อนี้อ้าวหลายคนดูนิดนึงอธิบายเพิ่มเติมสองตาอ้าวไหนเอามือจับหูก่อนจับหูสองตาดูอ้าวสองตามองมาตรงนี้นะแถบกระดาษที่ระบายสีให้เขาเรียกส่วนอะไรนะส่วนต่างมันคือส่วนที่ทำไมล่ะที่ระบายสีเนี่ยส่วนที่มากกว่าก็เอาลงไปเติมได้เลยนะอ้าว15เป็นจำนวนของต้นทานตะวันลบด้วย2เป็นจำนวนของต้นมะพร้าวอ้าวผ่านนะข้อนี้ไปต่อข้อที่2ต้นทางด้วยนะครับอ้าวข้อที่2

เขาให้เปรียบเทียบอะไรเนี่ยผอผีสอเอื้อเสือไม่โทรอ่านว่าผีเอฟเปรียบเทียบผีเสื้อกับอะไรนะกับอะไรผีเสื้อกับผึ้งผีเสื้อมีกี่ตัวเอ่ย10เท่าไหร่นะ15ตัวแล้วผึ้งล่ะเอแล้วผีเสื้อมากกว่าผึ้งอยู่กี่ตัวกี่ตัวก็เอาจำนวนผีเสื้อลบด้วยจำนวนของผึ้ง15ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย5เท่ากับเท่ากับ10อ้าวตรวจคำตอบนับก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมมากกว่า10มากกว่า10ตัวยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะอ้าวข้อสุดท้ายเปรียบเทียบผีเสื้อกับอะไรผีเสื้อกับนกผีเสื้อมีกี่ตัวนะอ้าวผีเสื้อมี15ตัวแล้วนกล่ะครับนกมี6ตัวแล้วผีเสื้อมากกว่านกอยู่ไม่ยังไม่ถูกกี่ตัวเอาละกี่ตัวอ้าวมีตอบมาแล้วอ้าวคิดยังไงได้9คิดยังไงเอาอะไรลบอะไรนะสิบห้าลบด้วยถามนิดนึง15มาจากไหนจำนวนผีเสื้อลบด้วย6ล่ะ6อ่ะ6มาจากไหนมาจากจำนวนนกเห็นไหมครับได้ส่วนต่างออกมาเป็น9อ้าวตอบกี่ตัว9ตัวอ้าวไหนใครเรียบร้อยแล้วอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยอ้าวขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าวหันมาสรุปบทเรียนอ้าวสองตาทำไมนะสองหูเอาละครับวันนี้มีคนสองหูยังไม่ฟังเลยอ้าวสองหูฟังวันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนรู้กันไปนะการหาทำไมนะผลลบโดยใช้การอะไรในวันนี้การเปรียบเทียบใช่ไหมดังนั้นนะครับเพื่อการเปรียบเทียบอ้าวลองมาดูกันการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนทำได้โดยการทำไมครับลบนะทำได้โดยการลบเช่นเปรียบเทียบจำนวนแมวกับจำนวนอะไรครับหนูเอแมวมากกว่าหนูหรือหนูมากกว่าแมวอยากจะทราบก็ทำไมครับเปรียบเทียบเอาจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยเอ้มากมากมากมากใครมากหนูลบด้วยอะไรครับลบด้วยจำนวนของแมวก็จะได้ส่วนต่างออกมาก็สามารถนำมาตอบได้หรือบางคนมองปุ๊บอ๋อส่วนต่างอยู่ที่4ก็ได้เลย11ลบด้วย7เท่ากับ4ดูส่วนต่างนะอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำสำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนยังอยู่ในเรื่องของการลบนะครับที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเปรียบเทียบนะครับดังนั้น
ครั้งหน้าก็ยังเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะก็วันนี้กลับไปทบทวนนะครับแล้วนำความรู้นะครับไปใช้ต่อในครั้งหน้านะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ให้เราไปอยู่หน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปเรือน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่ง

0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
1: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
2: ค่ะม้า
1: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
2: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะม้า
0: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องการอ่านคำคล้องจองบ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยคำคล้องที่เราเรียนไปเป็นคำคล้องจองกี่พยางค์นะ1พยางค์ใช่ไหมคะมาดูกันต่อเลยวันนี้เราจะเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก2จะเป็นอย่างไรเอ่ยแต่ก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆนะคะเล่นด้วยค่ะชื่อเกมว่าตามหาคำคล้องจองซึ่งคุณครูจะมีปูตัวน้อยๆค่ะและจะมีคำอยู่ในปูตัวน้อยๆด้วยให้เด็กๆช่วยกันจับคู่คำคล้องจองมาดูกันเลยค่ะเอาเด็กๆเห็นปูไหมเอ่ยมีปูกี่ตัวเนี่ยมีปู6ตัวแล้วแต่ละตัวมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยหนูเห็นไหมลูกขอคำที่1ขอสะกดก่อนปอีปีไม้เอกปีปอีปีไม้เอกปีรู้จักปีไหมปีเอาไว้ทำอะไร
1: เป่า
0: เป่านั่นเองต่อไปคำว่างออาขออีก1ครั้งงออางาอีก1ครั้งงาคืออะไร
1: เม
0: ็
1: ดงา
0: เม็ดงาหรือว่าอีกหนึ่งคืองาของช้างก็ได้ต่อไปปออู
1: ปู
0: ปู
1: ปู
0: เป็นแบบไหนนี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะปูต่อไปคำว่าอะไรกออาขออีกหนึ่งครั้งสะกดให้คุณครูฟังหน่อยกออากาก
1: ออาก
0: ากออาก
1: า
0: ต่อไปงออูงู
1: ง
0: ออู
1: ง
0: ู
1: ง
0: ูคำสุดท้ายคำว่าม
1: ออีม
0: ี
1: ม
0: ี
1: ม
0: ีจะมีเนี่ยจะมีคำคล้องจองทั้งหมด3คู่คุณครูจะเลือกคำที่1คำว่าคำว่าอะไรลูกงูงออูงูคำนี้ค่ะเด็กๆน่าจะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยตอนนี้คุณครูอยากจะหาเด็กๆคนไหนเอ่ยที่ตั้งใจเรียนคนไหนเอ่ยไม่คุยกันเลยใครนะยกมือค่ะโอ้โหยกมือก่อนเลยนะคะชนันชิดาค่ะเชิญเลยค่ะคำว่างูจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคำคล้องจองคือต้องมีอะไรเหมือนกันนะสระเดียวกันใช่ไหมคะเจอไหมลูกคำว่าอะไรเอ่ยเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเลือกคำว่าอะไรคะหนูถือให้คุณครูหน่อยลูกเพื่อนได้เลือกคำว่าอะไรมางอคำว่าอะไรนะปออูปูคู่กับคำว่างออูใช่ไหมเอ่ยเพราะอะไรถึงเป็นคำคล้องจองเพราะว่ามีสระเหมือนกันไหมสระเดียวกันไหมเดียวกันเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ1คู่ผ่านไปแล้วแต่ยังไม่หมดเลยค่ะยังไม่หมดเลยค่ะเด็กๆมาดูกันต่อเลยอะไรต่อนะต่อไปคุณครูอยากจะหาคำว่าอะไรเอ่ยกออากากออากาจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยจะต้องมีอะไรเหมือนกันมีสระอาเหมือนกับคำว่ากาเลยขอเด็กดีที่นั่งหลังตรงเด็กดีที่ไม่มีเสียงเด็กดีที่วางมือบนเด็กดีที่ยกมือโอ้โหมาเลยค่ะเชิญค่ะนาวาคำว่ากาจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคะหนูเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะลูกหยิบออกมาได้เลยค่ะเพื่อนเลือกออกมาแล้วนะคะคำว่าอะไรเอ่ยถือสองมือเลยคุณครูมีคำว่ากาและเพื่อนเลือกคำว่าง
1: า
0: ใช่ไหมเอ่ยทำไมถึงใช่มีสระอาเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะ และข้อสุดท้ายคำว่าอะไรนะปอีปีไม้เอกปีคู่กับคำว่าอะไรลูกคำสุดท้ายเลยมออีมีทำไมถึงคู่กันได้ล่ะคะเพราะว่ามีสระอีเหมือนกันแล้วไม้เอกล่ะเกี่ยวไหม
1: ไม่เก
0: ี่
1: ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยวรรณยุกต์ไม่เกี่ยวเลยค่ะแค่มีสระเดียวกันแล้วถ้าหากมีตัวสะกดด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีตัวสะกดด้วยต้องเลือกอย่างไรต้องมีอะไรด้วยต้องมีตัวสะกดที่เสียงเดียวกันนะคะมาดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปคืออะไรนะก่อนจะเริ่มในวันนี้เด็กมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1ค่ะบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ค่ะข้อที่2นะคะอ่านและเขียนคำคล้องจองได้และข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยเรื่องคำคล้องจองเมื่อคาบที่ผ่านมาเราได้เรียนคำคล้องจองกี่พยางค์นะ1พยางค์ไปแล้วใช่มั้ยลูกคำคล้องจองจำได้ไหมเอ่ยคำคล้องจองคืออะไรเอ่ยคำคล้องจองคือคำที่ใช้อะไรเหมือนกันนะใช้สระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดต้องมีเสียงเดียวกันด้วยอ่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะคำคล้องจอง
1: คำคล
0: ้
1: องจอง
0: คำคล้องจองโอ้ไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยคำคล้องจอง
1: คำที
0: ่
1: ใช
0: ้
1: สระ
0: เสียงเดียวกัน
1: ถ้าม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกด
0: ต้องมี
1: ต
0: ั
1: วสะกด
0: เสียงเดียวกัน
1: เ
0: น้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะคำคล้องจองจะต้องเป็นคำที่มีสระเสียง
1: เด
0: ียวกันถ้าหากมีตัวสะกดด้วยตัวสะกดก็จะมีเสียงเดียวกันด้วยนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างกันเลยถ้าคำว่ากออากาทำไมถึงคล้องจองกับคำว่าขออาขาลูกเก่งมากเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันต่อไปถ้าหากเพิ่มตัวสะกดเข้ามาชออะนอฉันกับกออะนอกกันทำไมถึงคล้องจองกัน
1: เพราะว่ามีสระอะกับนอเหมือนก
0: ัน มีสระอะเขาใช้สระอะเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วตัวสะกดล่ะคะใช้อะไรนอหนูซึ่งเป็นเสียงเดียวกันเลยเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะจึงเป็นคำคล้องจองฉันกับกันจึงคล้องจองกันโอ้โหยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยมาดูกันต่อเลยค่ะเมื่อคาบที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องคำคล้องจอง1พยางค์ทำไมถึงเรียกว่า1พยางค์เพราะว่าใน1ชุดคำแบบนี้ลูกนี่คือ1ชุดคำนะคะนี่คือคำ1ชุดมีกี่พยางค์มี1พยางค์ทำไมถึงเรียกว่า1พยางค์เพราะออกเสียง1ครั้งเราออกเสียงว่าอะไรคำนี
1: ้
0: มีเปล่งเสียงกี่ครั้งครั้งเดียวจึงเรียกว่าคำ1พยางค์นี่ก็อีก1ชุดคำค่ะออกเสียงกี่ครั้ง
1: ด
0: ีกี่ครั้ง1ครั้งเราจึงเรียกคำคล้องจอง1พยางค์เพราะว่าเปล่งเสียงออกมาแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วทำไมคำว่ามีกับคำว่าดีจึงคล้องจองกันลูกเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว
0: ่ามีสระอีเหมือนกันเลยจึงคล้องจองกันนะคะต่อไปวันนี้ขอเพิ่มความยากค่ะเพราะว่าวันนี้จะเรียนในเรื่องคำคล้องจอง2พยางค์เอ๊ะ1พยางค์ออกเสียงกี่ครั้งนะ1ครั้งถ้าหากเป็น2พยางค์ต้องออกเสียง2ครั้งเปล่งเสียง2ครั้งมาดูกันเลยทำไมถึงบอกว่าเป็น2พยางค์นี่คือคำชุดที่1นี่คือคำชุดที่2เด็กๆลองดูค่ะคำแรกชุดคำแรกนะคะชออีชีไม้โทชีมออือมือรวมเป็นชีมืออ่ะลองนับสิเราออกเสียงกี่ครั้
1: ง
0: ชีมือกี่ครั้งลูก
1: 2
0: ครั้งต่อไปทออือถือกับมอไอไม้ไม้โทรวมเป็นถือไม้เราออกเสียงกี่ครั้งลองนับดูถือไม้กี่ครั้ง 2ครั้งแสดงว่านี่เลยค่ะแต่ละชุดคำจะมีคำ2พยางค์ที่เขาเรียกว่า2พยางค์เพราะเปล่งเสียงกี่ครั้ง2ครั้งนั่นเองแล้วดูอย่างไรล่ะโอ้โหมีตั้ง2พยางค์ดูอย่างไรล่ะเพราะว่าสระเขาใช้สระเดียวกันไหมลูกเขาแต่ละคำเนี่ยแบบนี้เนี่ยใช้สระเดียวกันไหม
1: เดียวกัน
0: สระอีกับสระอือสระเดียวกันไหมสระเดียวกันหรอน
1: ี
0: ่1ขีดนี่กี่ขีด2ขีดแสดงว่าสระเดียวกันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่เอ๊ะแล้วเขาดูกันอย่างไรล่ะอันนี้ก็คนละสระสระอือกับสระไอเอ๊ะต่างกันไหมคะ
1: ต่าง
0: แล้วดูอย่างไรโอ้มีเด็กๆ เจอแล้วเพราะอะไรนะมีคำว่ามือกับคำว่าถือเด็กๆ ดูค่ะในชุดคำที่1ฝั่งนี้คำสุดท้ายชี้มือคำสุดท้ายคือคำว่ามือใช่ไหมลูกคำสุดท้ายเนี่ยจะไปคล้องจองสระอือตรงนี้จะไปคล้องจองกับคำต่อไปเลยค่ะของคำต่อไปเนี่ยจะเป็นพยางค์

0: แรกเลยนี่เลยค่ะคำว่าถออือถือนี่เลยจะคล้องจองกันเห็นไหมเขาจะอยู่ใกล้กันเลยไหมคะอยู่ใกล้กันเลยแล้วใช้สระเดียวกันเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งคำคล้องจองถ้าเป็นสองพยางคำคล้องจองชุดคำที่หนึ่งนะลูกพยางสุดท้ายเลยพยางคำนี้ออกเสียงว่าชี้มือพยางสุดท้ายเนี่ยคือคำว่ามือหรือคำว่าชี้มือคือพยางค์สุดท้ายใช่ไหมลูกจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปค่ะพยางค์แรกก็คืออะไรพยางค์ที่หนึ่งเลยถือไม้อะไรขึ้นมาก่อนถือหรือไม้ขึ้นมาก่อนถือขึ้นมาก่อนมือก็เลยคล้องจองกับคำว่าถือยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยถ้าไม่ยากเลยมาดูกันต่อค่ะนี่เลยคล้องจองกันนะคะสระอือนี่ไงมือกับถือต่อไปถือไม้ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะสะกดพร้อมกันถออือถือ
1: ถออ
0: ือมอไอไม้ไม้โทไม้
1: มอไอไม้โทไม้
0: ถือไม
1: ้
0: ถือไม้กับอะไรหอไอไหไม้โทให
1: ้หอไอไม
0: ้
1: โทให้
0: มออามาม
1: อ
0: ให้
1: มา
0: ถือไม้กับให้มาคุณครูบอกแล้วว่าชุดแรกคำว่าถือไม้ต้องดูพยางค์ไหนพยางค์สุดท้ายคือคำว่าอะไรมอไอไม้ไม้โทไม้ไม้เขาใช้สระอะไรลูกสระไอแต่เป็นไอไม้มาลายจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปเอ๊ะคล้องจองกันจริงไหมเพราะว่าใช้สระอะไร
1: ส
0: ระไอไม้ม้วนถึงรูปร่างหน้าตาจะต่างกันค่ะแต่ว่าออกเสียงว่าสระไอเหมือนกันนะคะใช้เสียงเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถือไม้กับให้มาเนี่ยคล้องจองกันไหมลูก
1: คล
0: ้องจองกันนี่เลยค่ะคล้องจองกันเพราะใช้สระไอมีเสียงสระไอเหมือนกันถึงรูปร่างหน้าตาไม้มาลายกับไม้ม้วนจะไม่เหมือนกันแต่มีเสียงเดียวกันนั่นเองต่อไปเอ๊คำนี้ใครจะหาเจอบ้างนะคำแรกชุดคำแรกหอไอหายไม้โทให้มออารวมเป็น
1: ให้มาก
0: ับอีกหนึ่งชุดพออาผ่าไม้โทผ้าสออีสีรวมเป็นผ้าสีให้มากับผ้าสีมาดูชุดแรกกันก่อนให้มาพยางค์ไหนพยางค์สุดท้ายเนี่ย
1: ม
0: าคุณครูขออนุญาตขีดคำว่ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้หรือยังว่าเด็กๆต้องหาอะไรสระอะไรเนี่ยสระอาพยางค์สุดท้ายจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยผ้าเก่งมากทำไมถึงคล้องจองกับคำว่าผ้าสีเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันเลยค่ะโอ้โหยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนี่เลยค่ะมากับผ้านะคะคล้องจองกันเพราะว่าใช้สระอาเหมือนกันนั่นเองต่อไปโอ้โหได้เวลาของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆหาคำคล้องจองซึ่งคุณครูจะให้คำมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วให้เด็กๆตามหาเอ๊ะคำไหนน่าจะคล้องจองกันได้ไหมเอ่ยนี่เลยค่ะแอบเฉลยไปแล้วนิดนึงนะคะสออีสีคล้องจองกับคำไหนเนี่ย
1: สี
0: คำว่าอะไรคะ
1: สี
0: ทำไมถึงคล้องจองกับคำว่าสีลูก
1: เพ
0: ราะว่ามีสระอีเหมือนกันเลยค่ะแล้ววรรณยุกต์ไม้เอกนี่เกี่ยวไหม
1: ไม่
0: เกี่ยวเลยนะคะคำว่าผ้าสีกับสีห้าเนี่ยก็เลยคล้องจองกันนะคะต่อไปเอ๊ะใครจะหาเจอบ้างเนี่ย
1: สระอา
0: สระอาคำว่า4 5กับคำว่าสาคูเด็กๆบอกว่าสระอาเพราะพยางค์สุดท้ายคือคำว่า5นั่นเองสระอาคล้องจองกับคำว่าอะไรเอ่ย
1: สา
0: สาทำไมถึงคล้องจองกันเพราะว่าเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันนะคะโอ้โหยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนี่เลยค่ะมีสระอาเหมือนกัน

0: และต่อไปสาคูกับคำว่าอะไรนะถูไถมีอะไรเหมือนกันมีสระอูเหมือนกันนี่เลยค่ะมีสระอูเหมือนกันจึงคล้องจองกันนั่นเองต่อไปกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมคำคล้องจองอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะเด็กๆจะหาเจอไหมเอ่ยใครอยากช่วยคุณครูหาขอหัวใจค่ะเอามือลงมาดูกันต่อเลยกิจกรรมนี้นี่เลยค่ะเด็กๆเห็นคำในหัวใจไหมลูกคำในหัวใจคือคำแรกที่คุณครูให้มาคำว่าอะไรไก่แจ้และตัวเลือกของเราค่ะมี2ตัวเลือกเลือก2อันเลยได้ไหมเลือก2คำเลยได้ไหมไม่ได้เลือกแค่คำเดียวเท่านั้นไก่แจ้คำนี้คำว่าอะไรเอ่ยหอแอแหไม้เอกแห่ดออูดูรวมเป็นแห่ดูกับคำว่าทอเอเทยออายารวมเป็นเทยาไก่แจ้คำนี้จะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยแห่ดูหรือว่าเทยาแต่ขอเด็กๆที่ตั้งใจเรียนดีกว่าเด็กดีที่หลังตรงแล้วเป็นเด็กดีที่เอามือวางบนตักเป็นเด็กดีที่ยิ้มหวานยกมือค่ะโอ้โหยกมือคนแรกเลยนะคะเชิญไอดีค่ะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจได้ส่วนเด็กๆปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคำว่าไก่แจ้คำนี้ลูกจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยคำว่าแห่ดูหรือว่าเทยาคะเลือกคำไหนสามารถวงกลมได้เลยเอาละค่ะคำไหนเอ่ยตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะถูกไม่เอ่ยถูกไม่เอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะอยากจะถามหน่อยว่าทำไมไก่แจ้กับแห่ดูถึงเป็นคำที่คล้องจองกันลูกเพราะว่าอะไรคุณครูบอกให้ดูอะไรนะพยางค์สุดท้ายใช่ไหมพยางค์สุดท้ายของคำแรกเป็นสระอะไรสระอะไรคะสระแอเพราะฉะนั้นพยางค์ต่อไปต้องขึ้นต้นด้วยสระแอเหมือนกันแบบนี้เลยโอ้โหยากไหมแล้วเทยาใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เพราะคำว่าเทใช่สระแอไหมไม่ใช่นั่นเองต่อไปยังไม่จบค่ะต่อไปนะคะคำว่าอะไรเอ่ยแห่ดูเมื่อสักครู่นี้แห่ดูและมีคำให้เด็กๆ เลือกค่ะคำว่าจอเอแจกออะนอกันแจกันกับคำว่าอะไรปู่ย่าอ่ะปออูปูไม้เอกปู่ยออายาไม้เอกย่าแห่ดูคู่กับอะไรเอ่ยจะเป็นแจกันหรือว่าปู่ย่าและคุณครูจะหาตัวช่วยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือชู2นิ้วเอามือลงหลังตรงยกมือค่ะโอ้โหมาก่อนเลยค่ะคนแรกเลยตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะคำว่าแห่ดูคำในหัวใจนี้เลยลูกจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยระหว่างแจกันหรือปู่ย่าคะวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะวงกลมวงใหญ่ๆได้เลยโอ้โหเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะใช่หรือเปล่านะใช่ไม่เอ่ยคำว่าแห่ดูจะคู่กับปู่ย่าหรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่ไม่เอ่ยมาดูคำตอบกันเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเอ๊ะทำไมล่ะทำไมแห่ดูถึงคู่กับปู่ย่าทำไมเอ่ยเพราะว่ามีสระอูเหมือนกันนั่นเองคุณครูบอกให้ดูพยางค์สุดท้ายของคำแรกชุดคำแรกเป็นคำว่าดออูดูเป็นคำสุดท้ายใช่ไหมลูกจะคู่กับอะไรคู่กับพ พยางค์แรกของคำต่อไปเลยนั่นก็คือคำว่าปออูปูไม้เอกปู่นั่นเองใช้สระอูแล้ววรรณยุกต์เกี่ยวไหม
1: ไม่เก
0: ี่
1: ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปยังไม่หมดค่ะต่อไปนะคะคำที่คุณครูให้มาคำว่าปออาปาไม้เอกป่ามอไอไม้ไม้โทไม้รวมเป็นป่าไม้จะคู่กับอะไรเอ่ยระหว่างคำว่าอะไรเอ่ยสอไอใส่ไม้เอกใส่ยออายารวมเป็นใส่ยาหรือคำว่าอะไรนะมาหาป่าไม้จะคู่กับอะไรระหว่างใส่ยากับมาหา
1: ใส่ยา
0: ต้องหาตัวช่วยดีกว่าเอ๊ะใครนะจะช่วยตอบคุณครูคนคนนั้นต้องไม่มีเสียงคนที่เด็กๆที่คุณครูต้องการต้องหลังตรงต้องเอามือจับหูจับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหกลุ่มที่สองเลยค่ะผู้หญิงข้างหลังค่ะลูกใช่ค่ะคำว่าป่าไม้ที่คุณครูให้มาจะคล้องจองกับคำว่าใส่ยาหรือว่าคำว่ามาหาคะลูกวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะโอ้โหตอนนี้เพื่อนๆส่งกำลังใจนะคะเด็กๆปลายทางก็กำลังตอบคุณครูเลยนะคะตอนนี้เพื่อนตอบมาแล้วค่ะป่าไม้จะคู่กับใส่ยาหรือเปล่ามาดูกันเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอ๊ะแล้วทำไมป่าไม้จึงคล้องจองกับคำว่าใส่ยาลูกเพราะว่ามีอะไรนะมีสระไอเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันได้ไหมอะ
1: ได
0: ้สระไอไม้มาลายกับไม้ม้วนได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะว่าออกเสียงว่าสระอะไรสระไอออกเสียงว่าไอเหมือนกันนะคะจึงคล้องจองกันได้นั่นเองต่อไปยังไม่จบค่ะคำนี้เลยบออาบาไม่โทบ้า
1: บอ
0: ไอใบไม่โทใบ
1: บอไอใบไม่โท
0: บ้าใบ
1: บ
0: ้
1: าใบ
0: บ้าใบคำว่าบ้าใบจะคล้องจองกับคำไหนนะระหว่างคำว่าอะไรเอ่ย
1: ตาโต
0: ตาโตกับคำว่าใช้ดีเอ๊ะคำว่าบ้าใบจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยตอนนี้ขอเด็กดีที่ยิ้มหวานแล้วก็มีหัวใจคนละดวงด้วยแล้วก็ไม่ขยับปากด้วยแล้วก็ยกมือค่ะโอ้โหหลังสุดเลยค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5นะคะออกมาแล้วนะคะคำว่าบ้าใบค่ะลูกคำว่าบ้าใบคำนี้จะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยระหว่างตาโตกับใช้ดีเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหนูวงกลมเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะว่าคำไหนน่าคล้องจองกันใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำว่าบ้าใบคล้องจองกับคำว่าใช้ดีใช่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทำไมถึงคล้องจองกันล่ะคะ
1: ไม่ใช่
0: ละคำพยางค์สุดท้ายเนี่ยคำว่าใบใช่ไหมลูกคำว่าใบใช้สระอะไร
1: สระไอ
0: สระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนนี่ไงคะหัวม้วนแบบนี้เลยสระไอไม้ม้วนแล้วคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปทำไมคำว่าตาไม่ใช่เพราะว่าใช้สระไอไหม
1: ไม
0: ่ใช้แต่คำว่าใช้สระไอไหมลูก
1: สระไอ
0: สระไอไม้ม้วนนั่นเองจึงเป็นคำคล้องจองกันนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะคำว่าใช้ดีเอ๊มีสระอะไรนะสระอีและมีอีกสองคำให้เด็กๆเลือกค่ะคำว่าถออือถือขออองอของรวมเป็นถือของกับคำว่าปออีปีนออีนีไม้โทนี้รวมเป็นปีนี้ใช้ดีเนี่ยจ จะคล้องจองกับคำไหนระหว่างถือของกับ

ปีนี้เอหาเด็กๆที่ตั้งใจเรียนดีกว่าขอคนที่นั่งหลังตรงขาชิดเอามือจับไหล่จับหัวจับไหล่จับหัวไหล่เอวไหล่หัวเอวอยู่ไหนเอ่ยยกมือค่ะโอ้โหมาเลยค่ะไวมากเลยกลุ่มที่3ตัวแทนกลุ่มที่3นะลูกอ่ะทวนคำถามอีก1ครั้งคุณครูมีคำว่าใช้ดีให้จะคล้องจองกับคำว่าถือของหรือว่าปีนี้คะสามารถเลือกวงกลมได้เลยใช้ดีมีสระอีอยู่เอ๊ะคำไหนนะใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเลือกคำว่าปีนี้มาใช้ดีคู่กับปีนี้ใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะต่อไปทำไมล่ะคะทำไมใช้ดีกับปีนี้ถึงคู่กันล่ะคะเพราะว่าคำว่าอะไรนะมีสระอีคำว่าดีกับคำว่าปีนั่นเองมีสระอีเหมือนกันพยางค์สุดท้ายของคำแรกกับอะไรพยางค์แรกของคำต่อไปนั่นเองต่อไปโอ้โหได้เวลาสนุกของเด็กๆแล้วแต่ต้องยังไงก่อนใช้หูฟังก่อนค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6นะคะเรื่องคู่หูคำคล้องจองหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่6ได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องคู่หูคำคล้องจองค่ะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้นะคะมาดูหน้าตาของใบงานที่6เลยค่ะมีลักษณะแบบนี้นะคะขอให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยอยู่ในหน้า172นะหน้า172ใครเจอแล้วหันซ้ายหันขวาดูเอ๊ะเพื่อนข้างๆเราเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วเก่งมากเจอหรือยังลูกเจอแล้วกลุ่ม4เจอหรือยังคะหนูเลื่อนเก้าอี้นิดนึงค่ะ1 2 3 1 2 3กลุ่มที่5เจอหรือยังลูกเจอแล้วนะคะเด็กๆมาดูเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆดูค่ะดูลักษณะของใบงานในวันนี้คู่หูคำคล้องจองคุณครูจะให้โยงเส้นจับคู่คำคล้องจองให้ถูกต้องและฝึกอ่านนะคะเด็กๆดูมีกี่ข้อเอ่ย1 2 3 4 5ดูข้อที่1นิ้ววิเศษชี้ไปที่ข้อที่1ค่ะนิ้ววิเศษชี้ไปที่ข้อที่1ข้อที่1เอ๊ะใครอ่านได้บ้างเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยทะเลและจะคู่กับคำไหนนะทะเลพยางค์สุดท้ายคือคำว่าเลลอเอเลนะคะแล้วจะคู่กับคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยลูกหอเอเฮเฮเฮอะไรนะเฮฮาเราก็สามารถลากเส้นมาเลยนะคะแบบนี้คุณครูไม่มีไม้บรรทัดนะคะอาจจะลากเส้นไม่ได้สวยงามระหว่างที่เด็กๆทำเนี่ยขอให้ใช้ไม้บรรทัดนะลูกเราจะได้ลากเส้นได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่ทุกกลุ่มเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะที่ทำไปคิดว่าใครคิดว่าถูกต้องทั้งหมดเลยมีไหมโอ้โหเยอะแยะเลยเด็กๆปลายทางก็มาลุ้นกันเลยนะคะว่าถูกต้องไม่เอ่ยมาดูเฉลยในวันนี้ค่ะคำแรกเด็กๆช่วยคุณครูอ่านได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งคำว่าทะเลทะเลคู่กับคำไหนเอ่ยต้องหาสระเอใช่ไหมคู่กับเฮฮาใครถูกบ้างโอ้โหถูกหลายคนเลยเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปข้อที่2คำว่าอะไรนะงอแงโอ้โหกลุ่มที่5เก่งมากๆเลยค่ะช่วยคุณครูตอบทุกข้อเลยนะคะงอแงคู่กับคำไหนลูกต้องมีสระอะไรสระแอคำว่าอะไรคะงอแงกับปิ้งมาเลยค่ะแลหานั่นเองใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะเหลืออีก3ข้อข้อที่3กะอะไรนะกะเทาะเก่งมากกะเทาะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยสระเอาะแบบนี้กะเทาะจะคู่กับปิ้งมาเลยเลาะผ้าค่ะสระเอาะเหมือนกันนะคะพยางค์สุดท้ายของคำแรกเนี่ยจะคู่กับพยางค์แรกของคำต่อไปเลยต่อไปเหลืออีก2ข้อแล้วคำนี้เลยค่ะเด็กๆน่าจะชอบคำว่าอะไรเอ่ยพะโล้ใช่เลยคำว่าพะโล้คู่กับคำไหนนะต้องมีสระโอด้วยเหมือนคำว่าโลนะคะคำว่าอะไรเอ่ยพะโล้คู่กับอะไรนะโหร้องปิ้งออกมาแล้วโหร้องนะคะและข้อสุดท้ายคำว่าถั่วแระคู่กับคำไหนเอ่ยถั่วแระคู่กับปิ้งแวะมาค่ะใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก2เมื่อวานเนี่ยคำคล้องจองเราเรียนกี่พยางค์นะลูก1ใช่ไหมคะแต่วันนี้เพิ่มขึ้นมาเราเรียนกี่พยางค์ลูก2พยางค์เลยค่ะซึ่งคำคล้องจอง2พยางค์วันนี้เราเรียนแบบคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะซึ่งเป็นคำคล้องจองที่พยางค์หลังของคำค่ะจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำถัดไปคำต่อไปนั่นเองซึ่งคำเหล่านี้นะคะจะมีพยัญชนะต้นที่อาจจะแตกต่างกันแต่ใช้สระเป็นอย่างไรใช้สระเดียวกันเลยใช้สระเสียงเดียวกันนะคะเอ๊ะแล้ววรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำว่าให้มากับคำว่าผ้าสีคำไหนคล้องจองกันเอ่ยให้มาทำไมถึงคล้องจองกับผ้าสีลูกเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันนั่นเองนี่เลยค่ะพยางค์แรกคำชุดแรกเนี่ยพยางค์สุดท้ายเลยมออามาจะคู่กับปิ้งพยางค์แรกของคำถัดไปนั่นเองค่ะต่อไปครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก3สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำคล้องจองนั่นเองซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนลูก
1: www.elib.ac.ac.ac
0: และอยากฝากเด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องคำคล้องซองนะคะถ้าหากเด็กๆกลับไปทบทวนแน่นอนค่ะว่าครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุกอีกอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่น

พื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดพร้อมความพร้อม
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะลูก
3: ครับ
2: เท่าไหร่นะปีที่1 นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนั้นมีประสบการณ์อย่างแน่นอนเลยใช่หรือไม่เพราะว่าเด็กๆนั้นรับประทานอาหารทุกวันใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: เมื่อเช้านี้รับประทานอาหารมาหรือเปล่าร
3: ับประทาน
2: มาไหมคะเมื่อเช้านี้ใครทานอะไรมากันบ้างนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับในห้องนี้ค่ะไหนโอ้โหใครที่ทานอาหารเช้ามายกมือหน่อยจากการดูแล้วนักเรียนของเราทุกคนได้ทานอาหารเช้ามานะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากค่ะเพราะว่าอาหารเช้านั้นจะช่วยให้ทำไมลูกเด็กๆนั้นมีแรงแล้วก็มีอะไรลูกพลังในการเรียนหนังสือวันนี้นะคะกลุ่มไหนดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันนิดหนึ่งเราอยู่ป.1ใช่ไหมคะเราจะมาตบมือแบบป.1ก็คือถ้าครูบอกว่าตบมือ1ครั้งฉะนั้นเด็กต้องบวกเพิ่มอีก1ถ้าตบมือ1ครั้งต้องตบกี่ครั้งคะลูก
3: 2
2: ครั้งอ้าวไหนลองค่ะตบมือ1ครั้งเดี๋ยวกลุ่มไหนพร้อมนะคะคุณครูจะให้กลุ่มนั้นเป็นผู้ตอบคําถามนะคะถ้าบอกตบมือ2ครั้งค่ะเริ่มเข้าใจแล้วโอ้โหเยี่ยมมากทีนี้เอาจริงแล้วนะคะพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
2: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ปรบมือ2ครั้งค่ะ

0: เอ๊ะเอ๊ะยังทำไมลูกยังไม่พร้อมจริงอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อนไปทางทำได้ใช่ไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งค่ะเริ่มเงียบปรบมือสองครั้งค่ะปรบมือสามครั้งค่ะกลุ่มที่พร้อมมากที่สุดกลุ่มไหนคะลูกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ฉะนั้นกลุ่ม3ยังไม่พร้อมฉะนั้นกลุ่ม3ต้องเป็นผู้ตอบค่ะว่าเช้านี้เด็กๆรับประทานอาหารอะไรมานะลูกนะคนแรกเลยค่ะรับประทานอาหารเช้ามาใช่ไหมคะลูกอ้าวเช้านี้ทานอะไรมาคะลูก
1: โจ๊กค่ะ
0: ทานโจ๊กแล้วโจ๊กเขาใส่ชามหรือจานให้หนูคะ
1: ใส่ถ้วยค่ะ
0: ใส่ถ้วยอ่ะนะคะต่อไปค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เป็นไรหนูทานอะไรมาคะลูก
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดซื้อมาแล้วทานโดยใส่จานหรือใส่ชามหรือยังไงคะลูก
1: ใส่ถ้วย
0: ใส่ถ้วยนะคะเอาไปต่อเลยค่ะ
1: หมูทอดครับ
0: เมื่อเช้าทานหมูทอดทานที่บ้านหรือมาทานที่โรงเรียนคะลูก
1: ทานที่บ้านครับ
0: ทานที่บ้านคุณแม่ใส่จานหรือใส่ชามให้หนูคะลูก
1: ชามครับ
0: ค่ะเอาต่อไปค่ะตอนนี้เรามีถ้วยแล้วก็ชามนะต่อไปค่ะเมื่อเช้าทานอะไรมาคะลูก
1: เฟรนช์ฟราย
0: ทานเฟรนช์ฟรายตอนเช้าเลยนะคะแล้วใส่ตอนนี้เพื่อนเริ่มสงสัยแล้วเฟรนช์ฟรายกินได้ยังไงเหรอคะคุณแม่ซื้อให้ทานตอนเช้าเหรอคะลูก
1: อยากกิน
0: อ๋อหนูอยากทานมาก่อนมาโรงเรียนอ้าวแล้วหนูใส่จานหรือใส่ชามหรือว่าใส่อุปกรณ์อะไรคะลูก
2: ใส่ชาม
0: ใส่ชามนะคะอ่ะค่ะคือถือว่าได้รับประทานอาหารเช้ากันมาทุกคนนะคะแต่ว่าการทานเฟรนช์ฟรายตอนเช้าอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของเราก็ได้นะคะควรจะทานอาหารที่ทำไมลูกมีประโยชน์มากกว่านี้นะคะเพราะเฟรนช์ฟรายนั้นคืออาจจะมีน้ำมันเยอะนะคะอ้าวแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังเด็กอยู่พอเรามาโรงเรียนเราได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นบันไดหรือเราจะไปห้องน้ำนะคะเด็กๆก็ทำไมลูกได้เคลื่อนไหวร่างอยู่ตลอดเวลาอาจจะทานอาหารที่มีไขมันเยอะเนี่ยได้อยู่แต่ก็ไม่ควรทานบ่อยนะคะกลุ่มหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขาทานโจ๊กไปทานหมูทอดไปทานไก่ทอดไปแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายอีกกลุ่มหนึ่งทานนอกเหนือจากเขาไหมคะลูกนอกเหนือเลยมีทานอะไรบ้างคะลูกทานไข่เจียวนะครับทานข้าวผัดเหรอครับแล้วอะไรคะหมูปิ้งข้าวผัดไข่คะไอดีแล้วคะลูกไก่ทอดผัดกะเพราโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กนักเรียนของเรานี่ทำไมลูกคุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถที่จะหาอาหารเช้าให้ทานก่อนมาโรงเรียนนะคะถือว่าเป็นข้อดีเลยค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะวันนี้หลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้คือสามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารได้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราก็สามารถยกตัวอย่างได้ไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธีด้วยสุดท้ายค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีนะคะปริศนาคำทายของคุณครูค่ะคือเดี๋ยวครูจะมีปริศนาให้แล้วให้เด็กๆทายว่าเขาคืออุปกรณ์ชนิดไหนนะคะเพื่อนไปทางพร้อมแล้วหรือยังเพื่อนต้นทางพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งค่ะยังจำได้อยู่เราต้องปรบมือแบบป.1ปรบมือหนึ่งครั้งค่ะยังมีไม่พร้อมบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะพร้อมเริ่มปริศนาคำทายของเราอะไรเอ่ย

0: อะไรเอ่ยมีด้ามจับใช้ตักอาหารรับประทานอะไรนะคะอะไรนะคะขออีกครั้งหนึ่งค่ะใช้ตักอาหารรับประทานได้ขอเป็นที่กลุ่ม4ค่ะตอบพร้อมกันคืออะไรคะลูก
1: ช้อน
0: ค่ะช้อนนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับลูกพูดมีหางเสียงแบบนี้น่ารักที่สุดเลยค่ะคำตอบคือช้อนนะคะต่อไปอะไรเอ่ยใช้คู่กับช้อนมีปลายแหลม2ถึง4ซี่คือ
1: ช้อน
0: ซ่อมนะคะเยี่ยมมากค่ะแล้วซ่อมเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของการจิ้มอาหารได้ด้วยใช่ไหมลูกเวลาจิ้มอะไรดีนะไส้กรอกง่ายไหมคะใช้จิ้มได้ด้วยนะต่อไปอะไรเอ่ยมีรูปทรงเป็นวงกลมแบนลาบขนาดใหญ่ใช้ใส่อาหารเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวค่ะทำไมมันยาวไปถึงขนาดนั้นเลยล่ะคะลูกขอกระชับนิดนึงค่ะอะไรคะเยี่ยมมากค่ะจานใช่ไหมคะไปดูเฉลยกันค่ะจานต่อไปค่ะอะไรเอ่ยมีรูปทรงวงกลมลูกทรงกลมนะคะยาวข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กเดี๋ยวข้างล่างเล็กนะทรงกลมข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กใจเย็นข้างบนยังไปไม่ถึงไหนเลยยังใบไม่ถูกเลยนักเรียนตอบแล้วเอาใหม่ข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กแล้วมีหูก็ได้ไม่มีหูก็ได้ใช้สำหรับใส่น้ำดื่มเยี่ยมมากค่ะคำตอบคือแก้วนะคะฉะนั้นเวลาฟังนักเรียนต้องฟังให้จบประโยคก่อนเพราะถ้าเกิดเราฟังไม่จบประโยคแล้วเราตอบเป็นยังไงลูกผิดเห็นไหมคะตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบอ้าวตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแนะนำอุปกรณ์อะไรไปบ้างคะลูกมีอย่างแรกคืออุ้ยไปทางว่าไงนะคะอย่างแรกมีอะไรโอ้โหไปทางเยี่ยมมากค่ะตอบพร้อมเพียงกันมากเลยส่วนต้นทางนี้ทำไมคะเดี๋ยวให้ทีละกลุ่มเลยค่ะกลุ่ม5ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่มีอะไรเอ่ยไปมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะทั้งกลุ่มโอ้เยี่ยมมากค่ะกลุ่ม4ค่ะขอหนึ่งอย่างค่ะ
1: ซ้อม
0: อะไรคะลูกซ้อมค่ะไหนพูดก่อนคะซ้อมค่ะโอ้เยี่ยมค่ะกลุ่ม3ค่ะมี2อย่างเลยนะมีทั้งจานแล้วแก้วค่ะกลุ่ม1ค่ะลูก
1: ถ้วยครับถ้ว
0: ยเมื่อกี้มีถ้วยมั้ยลูก
1: ไม่มี
0: แก้วครับนะครับเยี่ยมมากค่ะกลุ่ม2ค่ะขอ1อย่างค่ะที่เมื่อกี้นี้โอ้โหกลุ่มสุดท้ายนี่ดีอย่างนี้นี่เองนะคะคือดูเพื่อนมาเสร็จแล้วกลุ่มสุดท้ายนี่ทําไมคะลูกสมานฉันท์กันดีมากสามัคคีเยี่ยมเลยค่ะตอบพร้อมเพียงกันนะคะเอาทีนี้มาดูค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะอย่างแรกเลยคุณครูจะแนะนำในเรื่องของภาชนะที่ใส่อาหารน่าจะมีอะไรบ้างจานถ้วยชามนะคะถูกต้องค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารล่
1: ะ
0: ช้อนซ้อมนะคะแก้วน้ำนี่เอาไว้ทำอะไรคะลูกเอาไว้ดื่มน้ำนะคะแก้วน้ำเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือแบบมีหูแล้วก็ไม่มีหูเราเคยเรียนรู้วิธีการจับแก้วไปแล้วใช่ไหมคะจับแก้วแบบมีหูหน่อยให้เห็นชัดๆหน่อยค่ะ ให้จับยังไม่ได้ให้ดื่มเลยเอาเปลี่ยนเป็นแก้วไม่มีหูเก่งค่ะลูกอ้าวทีนี้นะคะเรามาดูภาชนะที่ใส่อาหารก่อนแบบนี้เราเรียกว่าจานหรือชาม
1: จานอ
0: ะไรนะคะ
1: จาน
0: จานใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะแล้วจานที่บ้านนักเรียนใส่อะไรบ้างคะลูก
1: ข
0: ้
1: าว
0: ใส่ข้าวใช่ไหมคะนี่เลยเหมือนแอบเห็นของคุณครูยังไงเจ้าคนถ้าเราใส่ข้าวสวยอย่างนี้เราเรียกว่าข้าวสวยใช่ไหมคะเราจะใส่จานเอ๊ะนอกจากมีข้าวสวยแล้วมีข้าวอะไรอีกคะ
1: ข้าวผ
0: ัดถ้าเป็นข้าวต้ม
2: ข้าวหอมมะลิ
0: ข้าวสวยกับข้าวต้มต่างกันยังไง
1: ข้าวต้มเป็นน้ำ
3: ข้าวต้มเป็นน้ำ
0: ข้าวต้มเป็นน้ำส่วนข้าวสวยเป็น
1: เป
0: ็
1: นข
0: ้
1: าว
0: เป็นข้าวแล้วข้าวต้มไม่เป็นข้าวเหรอลูก
1: เป
0: ็นใช่ไหมคะลูกอันนี้อะไรคะลูกอะไรนะคะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะลูก
1: ผ
0: ั
1: ดไทย
0: ผัดไทยก็ใส่ในจานนะคะให้ดูนะอาหารชนิดต่อไป
1: ไก
0: ่ทอดก็ใส่ในจานนะคะเอ๊ไก่ทอดเนี่ยเขามีผักให้ด้วยเด็กๆทานผักไหม
1: ทาน
0: ค่ะควรทานด้วยนะคะต่อไปค่ะแบบนี้เราเรียกว่าชามเอ้าทำไมเรียกชามชามกับถ้วยต่างกันยังไง
1: ชามใหญ่กว่าถ้วย
0: ชามใหญ่กว่าถ้วยเยี่ยมมากค่ะถ้วยจะใบ
1: เล
0: ็กนะคะส่วนชามจะใบ
1: ใหญ
0: ่ใหญ่นะเอาไหนทำท่าถ้วยหน่อยถ้วยถ้วยชามอู้นั่นกินเป็นแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะเอาใหม่ค่ะถ้วยชามถ้าชามใหญ่ขนาดนี้ครูว่าเรียกมากินทั้งหมู่บ้านแล้วลูกเอาใหม่ค่ะถ้วยชามถ้วยชามเยี่ยมมากค่ะเอ๊ะแล้วอะไรใหญ่กว่ากันนะ
1: ชาม
0: แล้วอะไรเล็กนะ
1: ถ
0: ้
1: วย
0: ถ้วยนะคะเยี่ยมมากค่ะอ้าวชามเราจะใส่อาหารที่เป็นน้ำซุปที่มีน้ำนะคะอย่างเช่นแบบนี้เราเรียกว่าข้าวข้าวต้มเห็นไหมคะข้าวต้มจะมีน้ำแบบนี้เป็นข้าวต้มอะไรลูกข้าวต้มข้าวต้มกุ้งนะคะข้าวต้มกุ้งแล้วถ้าข้าวต้มกุ้ยเป็นยังไงคะเคยได้ยินไหมข้าวต้มกุ้ยจริงเหรอใครรู้บ้างว่าข้าวต้มกุ้ยเป็นแบบไหนข้าวต้มกุ้ยเป็นแบบไหนใครรู้บ้างไม่รู้จริงๆเหรอคะเพื่อนปลายทางเรารู้ไหมอุ๊ยเพื่อนปลายทางรู้ด้วยเก่งมากค่ะข้าวต้มกุ้ยนะคะก็จะเป็นข้าวต้มขาวๆคล้ายๆโจ๊กเลยต้มสีขาวๆแบบนั้นเลยคือข้าวต้มเปล่าๆเลยค่ะเราก็จะกินกับข้าวอย่างเช่นผัดผักบุ้งตกใจมากนะเนี่ยไม่รู้จักข้าวต้มกุ้ยจริงเหร
1: อ
0: คือข้าวต้มสีขาวๆเลยที่ไม่มีกุ้งไม่มีผักไม่มีอะไรอะค่ะเป็นข้าวต้มขาวๆเลยโอ้ยไม่เคยใช่ไหมคะแล้วเคยเห็นไหมลูก
1: ไม่
0: เป็นไรค่ะเอาวันนี้รู้จักข้าวต้มกุ้งไปก่อนนะข้าวต้มหมูรู้จักไหม
1: ร
0: ู้จักนะคะอันนี้ล่ะคะลูกเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงว่าไข่พะโล้ต้มจืดนะคะเราอาจจะเรียกว่าต้มจืดเต้าหู้อ่อนก็ได้นะคะอันนี้คือเต้าหู้อ่อนมีแครอทด้วยนะต่อไปค่ะถ้วยเนี่ยจะเล็กกว่าส่วนใหญ่ถ้วยเราจะใส่อะไรนะคะใส่ของที่เป็นน้ำเหมือนกันแต่ในปริมาณที่น้อยอย่างเช่นเวลานักเรียนไปทานอะไรดีนะข้าวมันไก่เคยเดี๋ยวก่อนค่ะเคยทานข้าวมันไก่ไหมคะโอ้ยตกใจค่ะนึกว่าไม่เคยอีกคงต้องซื้อไปเคยนะข้าวมันไก่นะแล้วข้าวมันไก่เนี่ยเวลาเขามา

0: วจะอยู่ใน
1: จาน
0: จานไก่ก็จะโปะมาข้างบนใช่ไหมลูก
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้หนึ่งถ้วยอันนั้นเราเรียกว่าถ้วยนะคะถ้วยเล็กๆนะหนึ่งถ้วยก็เรียกว่าถ้วยนะนึกยังคะ
1: น
0: ึกออกแล้วนะคะนี่ค่ะถ้วยเราก็จะใส่ประมาณพวกน้ำพริกนะคะน้ำพริกเอ๊ะรู้จักน้ำพริกอะไรบ้าง
1: น้ำปลา
0: อุ้ยสุดยอดเลยรู้จักน้ำพริกปลาร้าชอบมากค่ะมีอะไรอีกลูก
1: น้ำพริ กน
0: ุ่
1: ม
0: น้ำพริกไม่รู้จักค่ะน้ำพริกซุปตาเป็นยังไงซื้อมาให้ครูมั่งนะได้อุ้ยสุดยอดค่ะน้ำพริกน้ำพริกแมงดา
1: น
0: ้ำพริกกะปิค่ะเยี่ยมมากค่ะเราสามารถที่จะใส่ในถ้วยได้นะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักอาหารอันนี้เราเรียกว่า
1: ช้อน
0: ส้อมนะคะเวลาเรารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนก็มีช้อนส้อมให้ใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่ใช่นะคะช้อนเราใช้ตักอาหารแล้วส้อมล่ะ
1: ท
0: ิ้
1: ง
0: ใช้ทำอะไรคะลูกเอาจริงๆเวลาใช้ช้อนจับช้อนจับส้อมอ้าวใส่ข้าวส้อมเอาไว้ทำไมลูกเกี่ยอาหารเข้าช้อนไม่ใช่ไว้ทิ่มนะลูกนะไม่ใช่นะเกี่ยอาหารเข้าช้อนแล้วก็รับประทานเข้าปากแต่ถ้าเกิดว่าอาหารเป็นอาหารแห้งเราสามารถเนี่ยที่จะเอาส้อมเนี่ยจิ้มแล้วทานได้แต่เราไม่เรียกว่าทิ่มนะลูกใช้คำว่าจิ้มดีกว่านะคะและอันนี้นะคะเรียกว่า
1: ท
0: ัพพีทัพพีไว้ใช้ทำอะไรคะลูก
1: ตักข้าว
0: ใช้ตักข้าวหรือตักอาหารใส่ถ้วยหรือใส่ชามนะลูกนะใครใช้ทัพพีรับประทานอาหารได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลยนะเพราะทัพพีจะมีขนาดที่ใหญ่นะคะฉะนั้นเวลาคุณแม่คุณพ่อทำอาหารอยู่ที่บ้านแล้วท่านใช้ทัพพีในการคนในหม้อต้มจืดเวลาท่านนักเรียนอยากชิมนักเรียนต้องเอาทัพพีทำไมลูกตักใส่ช้อนแล้วค่อยชิมอย่าชิมทั้งทัพพีนะเพราะไม่อย่างนั้นล่ะคนโบราณเขาถือว่าถ้าใครใช้ทัพพีเนี่ยปากจะใหญ่มากด้วยนะต้องระวังนะคะอันนี้ล่ะคะลูกแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำแบบนี้เราเรียกว่าแก้วน้ำมีหูซึ่งเด็กๆเนี่ยคุณครูว่าเราใช้แก้วแบบนี้ดีอย่างหนึ่งรู้ไหมคะมันปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดตกก็ไม่แตกแค่ทำไมลูกแค่น้ำหกนะคะตกไม่แตกแต่น้ำหกเอ๊ะใครเคยทำแก้วน้ำตกแล้วแตกบ้างเอาแค่ตกอย่างเดียวใช่ไหมคะตกแล้วเป็นยังไงลูกพอหนูทำตกแล้วแตกแล้วคุณแม่เป็นยังไงลูกว่าเลยไหนคุณแม่ว่ายังไงคะขอนิดนึงขอนิดนึงอ๋อไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่คุณแม่ว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงอันตรายของเด็กๆโดยเฉพาะที่เป็นแก้วแบบแตกแล้วแบบเป็นแก้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกปุ๊บถ้านักเรียนเดินลงมาอีกอาจจะโดนแก้วนั้นบาดเท้าได้นะคะอันนี้แก้วน้ำมีหูอันนี้แก้วน้ำแบบไม่มีหูนะคะให้เห็นถึงความแตกต่างว่าอันนี้ทำไมลูกตกแล้วแตกอย่างแน่นอนเลยถ้าเราใช้แบบนี้หรือเราไปทานอาหารตามร้านเขามีแก้วแบบนี้นักเรียนต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นนะคะพยายามวางไว้ในโต๊ะอย่าวางบิ่นเกินนะลูกนะต่อไปค่ะช่วงดูให้ดีหยิบให้ถูกคุณครูนะคะก็ได้แจกอุปกรณ์ให้นักเรียนไปแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะตอบคำถามกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับในห้องนี้ค่ะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะเบาค่ะลูกเบาค่ะวางให้ถูกด้วยวางให้ถูกวางให้ถูกอ้าววางให้ถูกค่ะอ้าวตอนนี้เอาทางออกมานอกจานแก้วน้ำแก้วน้ำควรจะอยู่ทางด้านขวามืออ้าวดูนะคะแก้วน้ำอยู่ทางด้านขวามือเอาวางไว้ก่อนนะลูกวางไว้แบบนี้นี่นะคะใครไม่มีอะไรคะลูกไม่เป็นไรค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้หนูนั้นทำไมลูกไปหยิบเองใช่ไหมคะ

0: ใจเย็นค่ะลูกวางก่อนวางที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะคะคือวางช้อนกับซ่อมแยกออกจากกันแปลว่าเรายังไม่อิ่มนะลูกนะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะวางให้เรียบร้อยค่ะแบบนี้อ่ะทุกคนทำแบบเพื่อนค่ะอย่างนี้ถูกแล้วอ่ะทุกคนทำแบบนี้เลยค่ะนั่งตัวตรงค่ะลูกหนูครับเหมือนเพื่อนยังครับเหมือนไหมครับเหมือนตรงไหนครับดูช้อนกับซ่อมอ้าววางให้เหมือนเพื่อนครับในกลุ่มอ้าวดูค่ะเยี่ยมมากค่ะคุณครูจะทำให้1คนอ้าวนี่ค่ะวางแบบนี้อ้าวทุกคนวางให้เหมือนเพื่อนคนนี้ค่ะแก้วน้ำวางขวามือตัวเองค่ะลูกแก้วน้ำวางขวามือตัวเองจานข้าววางตรงหน้าเราแก้วน้ำวางขวามือค่ะหนูเห็นเพื่อนไหมลูกเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนตรงไหนอะคะลูกวางจานเนี่ยอาจจะอยู่ซ้ายเล็กน้อยหรือขวาเล็กน้อยได้แต่ก็คือพยายามอยู่ให้ใกล้ๆกันนิดนึงนะครับเอาจานขึ้นมานิดนึงค่ะลูกไอดีครับอย่าพึ่งครับลูกใจเย็นนายครูตรวจนิดนึงนะดูของตัวเองค่ะลูกช้อนต้องอยู่ขวามือด้วยนะคะช้อนอยู่ขวามือนะครับเยี่ยมค่ะแก้วน้ำไหนขวามือครับมือขวาอยู่ไหนในมือขวาอยู่นี่แก้วน้ำอยู่มือขวาครับป้ายแก้วน้ำอยู่มือขวาเอาวางตรงนี้ค่ะช้อนก็ต้องอยู่ขวาให้คุณครูเดินนิดนึงตอนนี้ทุกคนไอดีครับแก้วอยู่ทางไหนครับแก้วอยู่ทางไหนครับขวาอ่ะเยี่ยมมากค่ะตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ้าวเดี๋ยวค่ะงั้นคุณงูบอกให้ดีกว่าและตอบพร้อมกันนะเพื่อนไปทางก็สามารถตอบได้เลยนะคะอันนี้เรียกว่า
1: จาน
0: ชามถ้าถ้วยจะเล็กนะคะถ้วยจะเล็กเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะเพิ่มถ้วยให้นะลูกนะวันนี้เอาชามไปก่อนนะถ้วยจะเล็กนะนี่คือเรียกว่า
1: จานครับ
0: ก็บอกว่าเรียกชามอันนี้เรียกชามอันนี้เรียกว่า
1: ชาม
0: ชามถือช้อนซ่อมก่อนลูกแบนๆอย่างนี้เราเรียกว่า
1: จาน
0: แบบนี้เรียกว่า
1: ช้อนครับ
0: แบบนี้เรียกว่า
1: ช้อนคร
0: ับโอ้โหค่อยชื่นใจตรงช้อนกับซ่อมนะคะแบบนี้เรียกว่า
1: แก้ว
0: นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอ้าวรู้ทุกคนแล้วนะไหนลองแสดงบทบาทสมมุติในการใจเย็นๆนะคะทานแบบว่าเป็นบทบาทสมมุติจริงๆนะคะคุณครูจะสังเกตทีละกลุ่มเอากลุ่มหนึ่งก่อนดีกว่ากลุ่มอื่นอย่าเพิ่งทานค่ะเพราะถ้าเกิดเดี๋ยวคุณครูเผลอนะขอกลุ่มหนึ่งค่ะสมมุติทานข้าวตอนนี้หน้าข้างหน้าเราทุกคนมองเป็นข้าวมันไก่อ้าวทานข้าวมันไก่นะอาทานเยี่ยมมากค่ะค่ะอ้าวทานน้ำเวลาทานน้ำนะคะเขาบอกว่าให้เรายกนะคะยกน้ำเนี่ยดื่มแค่ประมาณนี้นะลูกนะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนยกประมาณนี้น้ำจะเข้าจมูกแล้วพอเราทานเสร็จถ้าเกิดไม่ใช่น้ำเปล่าตรงนี้จะเป็นไงลูกเป็นเคี้ยวฉะนั้นเราต้องทานแบบ

0: ลูกวางนะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าลูกวางเขาทานกันเขาจะทำแบบนี้ค่ะนิดๆ นะลูกแล้วถ้าเกิดน้ำมันใกล้ๆก้นแก้วอ่ะเราค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าน้ำยังเต็มแก้วอยู่แบบนี้เป็นไงคะลูกปากเป็นคราบเลยไม่เอานะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะให้8คะแนนอ้าวทีนี้นิ่งก่อนนิ่งต่อไปกลุ่ม2ค่ะสมมุติข้างหน้าเราเมื่อกี้เขาทานข้าวมันไก่ไปแล้วเราเปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนเป็นข้าวผัดบ้างลูกเอาทานข้าวผัดลูกข้าวผัดอุ่นเรียบร้อยมากค่ะลูกค่ะเก่งมากค่ะเอาดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำนิดนึงเยี่ยมค่ะกลุ่มนี้ค่ะสุดยอดค่ะให้8ครึ่งค่ะลูก8ครึ่งแล้วค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3เมื่อกี้นี้เขาทานกันไปหมดแล้วเราจะทานอะไรดีคะลูก
1: ไก่ทอด
0: โอ้ยเพื่อนอยากทานไก่ทอดเอาไหนลองทานสมมติว่าเป็นไก่ทอดกลุ่มหนึ่งค่ะใจเย็นค่ะดูเพื่อนด้วยไก่ทอดนี่มีการเอาซ่อมจิ้มไว้แล้วเอาช้อนทำไมลูกสับเอาช้อนเกี่ยโอ้โหเยี่ยมมากค่ะทานน้ำหน่อยแล้วค่ะค่ะเก่งมากค่ะลูกโอ้ยกลุ่มนี้ก็เยี่ยมนะคะให้8ครึ่งค่ะลูกกลุ่มนี้ค่ะไหนลองทานข้าวเปล่าให้คุณครูดูหน่อยค่ะลูกโอ้ยกลุ่มอื่นเขาได้ทานมีกับข้าวกันนะกลุ่มนี้ได้ทานข้าวเปล่าอุ้ยข้าวติดคอแล้วค่ะทานน้ำหน่อยเยี่ยมค่ะเก่งมากเลยลูกทานข้าวไม่ถอดแมสด้วยเนาะเอากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายสมมุติว่าเป็นผัดไทยค่ะลูกผัดไทยผัดไทยยังสามารถใช้ซ่อมใช่ไหมคะขึ้นมาได้เยี่ยมค่ะเอาดื่มน้ำค่ะดีมากเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีอาหารให้ณตรงนี้นะคะแล้วให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ว่าใช้จานหรือชามคุณครูจะใช้แค่จานกับชามนะคะจะใช้จานกับชามค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามี4อย่างแล้วเดี๋ยวจะทำไมลูกเกิดอันตรายได้ตอนนี้ค่ะให้นักเรียนถือจานกับชามไว้เอาช้อนซ่อมวางด้านข้างก่อนลูกช้อนซ่อมวางด้านข้างถือไว้ไม่ต้องชูค่ะลูกให้ถือไว้เฉยๆไม่ต้องชูลูกถือไว้แยกมือไว้ค่ะลูกอย่างเช่นตัวอย่างค่ะดูตัวอย่างนะคะลูกภาพแรกค่ะข้าวมันไก่ใส่อะไรยกมือใครผิดแค่ตอนนี้เติร์ดเปลี่ยนค่ะข้าวมันไก่เขาใส่จานคันตะเติร์ดยกมือเยี่ยมค่ะถ้าแบบนี้คุณครูอาจจะดูไม่ทั่วถึงเอามือลงต่อไปค่ะภาพที่2เป็นของกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ทุกคนดูกลุ่ม2นะคะเพื่อนไปทางดูด้วยนะคะว่ากลุ่ม2เราทำผิดหรือไม่กลุ่ม2พร้อมไม่พร้อมภาพที่2เป็นอะไรคะลูกเป็นไข่พะโล้ค่ะโอ๊ยถูกไหมกลุ่ม2ถูกไหมถูกเยี่ยมมากค่ะไข่พะโล้ต้องใส่ชามต่อไปกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3พร้อมเขาคือต้มยำกุ้งโอ้โหถูกไหมคะถูกไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นของกลุ่ม4นะคะว่าจะได้อาหารชนิดไหนเตรียมจานและชามให้พร้อมอาหารที่ได้คืออะไรคะลูก ทอดมันจะใส่จานหรือชามนี้

0: คะชูเลยโอ้โหเพื่อนทำถูกไหมคะลูกเก่งมากค่ะต่อไปเป็นกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5จะได้รับอาหารอะไรเขาคือ
1: แกงจืดคร
0: ับ แกงจืดหรือต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะคะใส่อะไรนะใส่อะไรนะใส่ชามเก่งมากค่ะต่อไปค่ะทีนี้ครูจะให้เดี่ยวบ้างนะคะเป็นเดี่ยวบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรคะลูกแกงเขียวหวานแล้วจะใส่จานหรือชามดีครับใส่ชามเพื่อนคะเพื่อนบอกว่าแกงเขียวหวานใส่ชามถูกหรือผิด
1: ถูก
0: เยี่ยมมากค่ะแกงเขียวหวานต้องใส่ชามต่อไปนะคะขอเป็นผู้หญิงค่ะข้าวอะไรคะลูกนี้ข้าวอะไรลูกข้าวขาหมูจะต้องใส่จานหรือชามนี่คะเอาหยิบเร็ว
1: จาน
0: ถูกไหมถูกนะคะเยี่ยมมากอ้าวต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะลูก
1: ผ
0: ั
1: ดผ
0: ักเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนไปทาผัดผักรวมมิตรนะคะใส่จานหรือชามดีขอเป็นเลขที่5ค่ะเลขที่5ชูเลยถูกไหมลูกไปดูเพื่อนถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: นะคะใส่จานต่อไปค่ะตอนนี้ให้พร้อมกันทั้งห้องพร้อมกันทั้งห้องนะเขาคือบะหมี่หมูแดงไส้ฟินิกเปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนทานนะคะเก่งทั้งห้องเลยค่ะต่อไปให้บอกด้วยนะว่าใส่จานหรือใส่ชามนะคะเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ย
1: ผ
0: ั
1: ด
0: ซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วก็คือจะเป็นเส้นใหญ่ผัดใส่สรุปซีอิ๊วแล้วก็มีคะน้าด้วยนะคะมีไข่ด้วยโอ้โหเพื่อนช่วยกันดูค่ะว่าใครหยิบผิดบ้างหยิบถูกทุกคนเลยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นผัดไทยแล้วโอ้โหยังไม่มีใครผิดเลยนะตอนนี้เพื่อนปลายทางก็ไม่ผิดใช่ไหมคะข้าวผัดค่ะโอ้เก่งมากเดี๋ยวสุ่มมั่งอุ๋งค่ะภาพต่อไปทุกคนเอามือลงทุกคนเอามือลงจะเป็นอุ๋งคนเดียวแล้วนะต่อไปอุ๋งอยู่ไหนอุ๋งอยู่นี่ข้าวหมูแดงค่ะอุ๋งหยิบอย่างไวมากเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขอเป็นข้างๆอุ๋งค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงค่ะโอ้เก่งมากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกแกงส้มแกงส้มชะอมแกงส้มชะอมกุ้งใส่อะไรดีนะใส่ชามนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้มเล้งแซ่บเคยทานไหมลูกรสชาติเป็นยังไงคะเผ็ดแซ่บมากไหนกลุ่ม5ค่ะมีเล้งแซ่บแล้วจะหยิบอะไรใส่ดีโอ้โหกลุ่ม5นี่กลุ่ม5ค่ะต่อเลยลูกกลุ่ม5นะลูกทุกคนดูกลุ่ม5เป็นหมี่กรอบราดหน้าค่ะเอาเพื่อนอีกคนนึงค่ะเอาเร็วๆค่ะแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะเอาตอนนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆในห้องของเรานะคะสามารถเลือกภาชนะในการใส่อาหารได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3นะคะเรื่องอุปกรณ์ในที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนนะคะ

0: แล้วสำหรับนักเรียนนะคะก็ปฏิบัติใบงานที่3ค่ะเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวดูใบงานก่อนค่ะได้ใบงานแล้วใช่ไหมอ้าวดูที่ใบงานภาพแรกคือภาพแรกคืออะไรคะจานนะคะภาพที่สองอ้าวจานเรามีตัวอักษรย่อคือกอไก่ภาพที่สองคือชามมีอักษรย่อคือขอไข่ภาพที่สามคือถ้วยมีอักษรย่อคือคอควายนะคะดูภาพค่ะข้าวไข่เจียวเราจะใส่ภาชนะอะไรดีจะใส่ภาชนะอะไรดีเราใส่จานเราก็เอาแค่กอไก่มาใส่เข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอ้าวต้มยำกุ้งจะใส่อักษรย่ออะไรดีโหดกลุ่ม1วันนี้สุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดาวกลุ่ม1เพิ่มกลุ่ม5คะต้มยำกุ้งใส่อะไรดีคะชาใส่อะไรนะคะชาแล้วจะต้องใส่อักษรย่ออะไรคะ
1: ขอไข่คร
0: ับโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะคะทุกคนเข้าใจแล้วหรือยังแล้วนักเรียนก็ใส่อักษรเสร็จแล้วใส่ภาชนะให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะดูซิว่าอาหารของใครนะจะน่าทานที่สุดนะคะเอาลงมือได้เลยค่ะ

โอ้โหตอนนี้นะคะเท่าที่คุณครูสังเกตดูเพื่อนๆของเรานั้นทำไมลูกใส่ตัวอักษรกันเสร็จแล้วทุกคนเหลือแค่อะไรลูกระบายสีอุ้ยดูไข่เจียวสีสีเหลืองน่าทานมากนะคะเอาตอนนี้ค่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าเราทำถูกไหมนะคะทุกคนหันหน้ากลับมาทางนี้เลยไข่เจียวใส่ตัว

0: อนอะไรดี
1: กอไก่
0: อะไรนะคะ
1: กอไก
0: ่กอไก่นะคะเยี่ยมมากค่ะต้มยำกุ้งค่ะอักษรอะไรดีคะ
1: กอไก่
0: กอไก่คือชามนะคะต่อไปค่ะผัดไทยค่ะ
1: กอไก
0: ่กอไก่คือจานนะคะเอ๋ผ้าต่อไปคืออะไรคะ
1: ถ้วย
0: แล้วใส่จานหรือชามหรือถ้วยดีใส่ชามคืออักษรขอไข่นะคะต่อไปค่ะเป็นไรปลาหนึ่งปลาหนึ่งใส่อะไรดีคะปลาหนึ่งใส่กอไก่ก็คือจานเก่งมากค่ะสุดท้ายแล้วค่ะน้ำพริกพูดพร้อมกันคือ
1: คอควาย
0: นะคะคือใส่ถ้วยนะคะเก่งมากใครถูกหมดบ้างโอ้ปรบมือให้ตนเองเลยค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะมีหลายชนิดนะคะควรเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะและก็เหมาะสมด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหารนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที
1: ่
0: เยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ไฟกำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
3: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วย

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตสายฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: ลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ

0: ขออนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรเหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้ภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุ

0: หมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีกดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
3: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
3: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
3: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
3: ครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
3: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
6: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 8:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัว1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง

0: และคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไมโทขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
2: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
0: นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไมโทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

0: ังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนก็คือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้

0: ประเทศไทยสูงสุด
1: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
2: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล data center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
3: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
4: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
5: ๆขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามและก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่

0: ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
1: ผมไปเช็คข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตเราก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทมโดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับกทมก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ6ซึ่งนี่มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนลำคาระหว่างก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
2: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดคร
1: ับกี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างลองทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ทั้งแต่ยังไม่ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
3: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะมาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอล์นโดยมีทหารสหรัฐคอยคำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนถังอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
0: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่ม

0: กำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
1: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลว์ซีซั่นได้ค่ะ
0: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อแล้วก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกองพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินวงสถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
1: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงแล้วไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
2: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของผู้กำกับสภ.บางอินผมก็ประสานให้ท่าน ได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
0: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องไหมหากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม
1: ่และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
0: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมหมู่เซิงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับถ้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้หาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง4810โครง

0: การและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนได้ไหมคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวจำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราอยู่ในครอบครัวเรามีหน้าที่อะไรบ้างเรามีบทบาทอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ย
1: จำได
0: ้และบอกหน้าที่ของตนเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วบอกหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องบอกบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนลองดูสิคะและสังเกตว่าสมาชิกในครอบครัวเขาทำอะไรกันคะ
2: ช่วยก
0: ัน
2: ทำ
0: กับข้าวในภาพนี้มีกี่คนคะ
2: 4 คน
0: มีใครบ้างเอ่ย
2: พ่อแม่
0: มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกอีก2 คนเขากำลังทำอะไรคะ
2: ทำอาหาร
0: นักเรียนคิดว่าใน4 คนนี้นะคะใครเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อใช่ไหมคะบางครอบครัวคุณพ่อเป็นหัวหน้าบางครอบครัวคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
3: ด
0: ูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลลูกใช่ไหมคะมีหน้าที่ทำอะไรอีกทำกับข้าวทำอาหารให้สมาชิกในครอบครัวได้ทานเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูยังไงดีคะต้องไปทำงานใช่ไหมคะต้องไปทำงานแล้วก็นำรายได้เนี่ยมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยทำงานบ้านได้ไหมคะ
2: ได้
0: นอกจากจะทำงานนอกบ้านแล้วนักเรียนคิดว่า

0: หัวหน้าครอบครัวทำงานในบ้านได้ไหมคะกวาดบ้านได้ไหม
1: ได
0: ้ถูบ้านได้ไหมคะทำอาหารได้ไหมคะล้างจานได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าคุณแม่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่างในบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วงานในบ้านเป็นหน้าที่ของใครคะ
1: ห
0: ั
1: วหน้า
2: ครอบครัว
0: เป็นถูกต้องค่ะงานทุกอย่างในบ้านนะคะเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลบ้านของเราให้สะอาดนั่นเองค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะจะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ละคนจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคุณพ่อมอบหมายให้บีดมีหน้าที่ในการรดน้ำต้นไม้คุณแม่มอบหมายให้นาวามีหน้าที่ในการล้างจานคุณพ่อมอบหมายให้ตังๆมีหน้าที่ในการกวาดบ้านและถูบ้านเห็นไหมคะหน้าที่ทุกคนก็แตกต่างกันออกไปส่วนคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะ
1: ทำงาน
0: ทำงานนะคะหาเงินนะคะมาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านคุณแม่ก็มีหน้าที่เหมือนกันคุณแม่มีหน้าที
1: ่
0: ทำอาหารให้พวกเราทานทำงานนอกบ้านทำงานบ้านแล้วก็อบรมสั่งสอนเด็กๆให้เป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ไม่แกล้งเพื่อนนั่นเองค่ะมาค่ะยกตัวอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะปู่ย่าตายายนะคะมีบทบาทหน้าที่คอยอบรมสั่งสอนพวกเรานะคะให้คำแนะนำแก่ลูกหลานให้เป็นคนดีอย่าไปแกล้งเพื่อนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะเด็กๆก็มีหน้าที่ทำอะไรปฏิบัติตามคำสั่งสอนของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวของเราใช่ไหมคะพ่อแม่นะคะมีบทบาทหน้าที่เลี้ยงดูนักเรียนเลี้ยงดูลูกๆคอยอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดีนะคะแล้วก็ดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราด้วยค่ะดูแลให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีความสบายค่ะแล้วลูกล่ะคะมีหน้าที่อะไร
3: เร
0: ีย
3: น
0: ลูกมีหน้าที่อะไรคะตั้งใจเรียนหนังสือถูกต้องค่ะตั้งใจเรียนหนังสือมาโรงเรียนมาคุยได้ไหมคะอยู่ในห้องเรียนคุยกันเล่นกันได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะคะมาโรงเรียนทะเลาะกับเพื่อนได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะคะมาโรงเรียนแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวความรู้กลับไปบ้านแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าวันนี้หนูเรียนอะไรมาบ้างผมเรียนอะไรมาบ้างสนุกมากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกนะคะก็คือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะหลานมีหน้าที่อะไรหลานก็ต้องให้ความเคารพรักต่อปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาใครเป็นหลานคะก็พวกเรานี่เองใช่แล้วพวกเรานี่แหละคือหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอานะคะเราเป็นหลานเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของปู่ย่าตายายแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวของเราค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดเราจึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมคะเพราะเหตุใดเราจึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะท
0: ุ
4: กคนม
0: ี
4: งาน
0: เพราะท
4: ุ
0: กคนม
4: ี
0: งาน
4: เพราะทุกคนมีหน้าที่
0: เพราะทุกคนมีหน้าที
4: ่
0: เพราะทุกคนมีอาชีพนะคะใช่ค่ะเพราะเหตุใดเราจึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเพราะทุกคนมีหน้าที่เป็นของตนเองนักเรียนมีหน้าที่เป็นของตนเองนักเรียนอยู่ป.1 ออกไปทำงานได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ได้ไหม
4: ต้องโตก่อน
0: ใช่ต้องรอให้โตก่อนเรียนให้จบก่อนถึงจะไปประกอบอาชีพได้เห็นไหมคะนี่คือหน้าที่ของนักเรียนและก็คือบทบาทของนักเรียนค่ะ คุณพ

0: มีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: ทำงาน
0: หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยงานบ้านของคุณแม่ด้วยคุณแม่มีหน้าที่อะไรทำอาหาร
2: กวาดบ้านข้างนอก
0: ทำงานนอกบ้านทำงานในบ้านแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดีค่ะหน้าที่จึงแตกต่างกันออกไปค่ะทุกคนในครอบครัวนะคะต่างมีหน้าที่และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจึงควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุขไม่มีการทะเลาะกันค่ะคุณครูมีสถานการณ์นะคะมาเล่าให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวไหนเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ค่ะสถานการณ์ที่1เป็นครอบครัวของตาลนะคะในครอบครัวของตาลนะคะมีสมาชิกกี่คนนักเรียนลองสังเกตสิคะมีสมาชิก3คนมีใครบ้าง
2: พ่อแม่แล้วก็ตัวตาลเอง
0: ถูกต้องค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีตาลเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะทำความสะอาดบ้านดูสิคุณแม่ทำอะไร
3: ป
0: ั
3: ดฝุ
0: ่
3: น
0: ปัดฝุ่นอยู่ลูกล่ะทำอะไรคะ
2: เช
0: ็ดโต๊ะแล้วพ่อล่ะคะกำลังดูดฝุ่นอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะครอบครัวของตาลนะคะมีสมาชิกด้วยกัน3คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีตาลในครอบครัวของตาลนะคะจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานบ้านว่าในทุกๆวันแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรนะคะอย่างเช่นตาลมีหน้าที่ในการเช็ดโต๊ะเช็ดตู้ต่างๆนะคะไม่ให้มีฝุ่นเกาะส่วนคุณแม่นะคะก็คอยปัดฝุ่นนะคะไม่ให้มีฝุ่นคุณพ่อมีหน้าที่ดูดฝุ่นกวาดบ้านถูบ้านนะคะและอีกอย่างนึงคุณพ่อกับคุณแม่ก็คอยอบรมสั่งสอนตาลให้เป็นเด็กดีมาโรงเรียนตั้งใจเรียนมีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจและอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยสนับสนุนในเรื่องการเรียนของตาลมากๆเลยจึงทำให้ตาลเนี่ยขยันอ่านหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือแล้วตาลก็มีความสามารถพิเศษในการวาดภาพระบายสีไปประกวดทุกครั้งตาลจะวาดภาพประกวดระบายสีชนะได้อันดับ1ตลอดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็คอยสนับสนุนตาลตลอดมาค่ะจึงทำให้ครอบครัวของตาลมีแต่ความสุขมีอะไรก็คอยปรึกษากันคุยกันนั่นเองค่ะซึ่งทำให้ครอบครัวของตาลเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์คะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ค่ะเพราะทุกคนต่างช่วยเหลือกันไม่มีใครเกี่ยงงานกันเลยดูแลกันและกันนั่นเองค่ะส่วนสถานการณ์ที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของน้ำนักเรียนลองสังเกตภาพสิคะเขากำลังทำอะไรกันคะ
4: ได้ของเล่น
0: ทำอะไรอยู่คนนี้เป็นอะไรล่ะทำไมถึงร้องไห้พี่นะคะพี่หรือน้องไม่ยอมแบ่งของเล่นให้ใช่ไหมหรือเกิดการแย่งของเล่นกันใช่ไหมคะครอบครัวของน้ำนะคะมีสมาชิกด้วยกัน5คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกอีก3คนค่ะครอบครัวของน้ำนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวจึงไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกๆอยู่ที่บ้านก็เล่นของเล่นกันทะเลาะกันทุกวันเลยเพราะว่าพี่แย่งของเล่นน้องน้องแย่งของเล่นพี่ทะเลาะกันทุกวันส่วนพี่อีกคนนึงก็กินขนมและก็ทิ้งตามพื้นไม่ยอมเก็บไม่ยอมกวาดบ้านจึงทำให้ครอบครัวของน้ำนะคะเกิดการทะเลาะกันนะคะและบ้านของน้ำก็ไม่สะอาดเพราะว่าไม่มีใครช่วยกันทำงานบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนอกบ้านก็เลยไม่อยากทำงานในบ้านจึงทำให้บ้านเป็นไงคะรกไปหมดเลย ของเล่นที่เล่นเอาไว้เป็นยังไงไม่เก็บก็ทิ้งเอาไว้ที่พื้นเวลาเดินไปไหนก็ทำให้เหยียบของเล่นแล้วก็สะดุดล้มนะคะครอบครัวของน้ำนะคะเวลามีปัญหาไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยปรึกษากันจึงทำให้เป็นยังไงคะเป็นครอบครัวที
2: ่ไม่สมบูรณ์
0: สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์
2: ไม่สมบูรณ์
0: เป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นยังไงคะไม่มีความรับผิดชอบไม่ช่วยกันทำงานบ้านเล่นของเล่นแล้วก็ไม่เก็บมีอะไรก็ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยปรึกษากันนั่นเองค่ะนักเรียนชอบครอบครัวแบบไหนคะระหว่างครอบครัวของตาลหรือครอบครัวของน้ำชอบครอบครัวของตาลใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: ช่วยกันทำงานบ้าน
0: เพราะว่าช่วยกันทำงานบ้าน
2: เ
0: ป็นครอบครัวที่สมบูรณ
2: ์
0: ทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่รู้จักการแบ่งปันอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีแล้วก็คอยสนับสนุนลูกในเรื่องของการเรียนแล้วก็ความสามารถพิเศษของลูกใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะครอบครัวของตาลนั้นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะและครอบครัวของน้ำเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีอะไรก็ไม่คุยกันไม่ยอมปรึกษากันค่ะคำถามค่ะเป็นคำถามกระตุ้นความคิดค่ะนักเรียนมีวิธีที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่มีบทบาทต่างกันอย่างไร
2: ช่วยก
0: ัน
2: ทำงานบ้าน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะจะต้องปฏิบัติตนนะคะในบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนช่วยทำงานบ้านเชื่อฟังคำสั่งสอนของใคร
2: พ่อแม่
0: เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ที่สุดครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะคำถามต่อไปสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีสิทธิที่จะทำกิจกรรมต่างๆตามที่ตนสนใจได้หรือไม่
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าเราชอบนักเรียนทุกคนหรือลูกๆทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจเช่นดูโทรทัศน์ได้ไหมคะดูได้ไหม
2: ได
0: ้ฟังเพลงได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้วาดรูประบายสีได้ไหมคะ
2: ได้
0: วิ่งเล่นได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เล่นเกมได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้นะคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้แต่กิจกรรมนั้นจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นวันนี้อยากฟังเพลงมากเลยอยากเต้นมากๆเลยแล้วก็เปิดเพลงให้เสียงดังลั่นบ้านเลยรบกวนผู้อื่นไหมคะรบกวนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนข้างบ้านอาจจะนอนหลับพักผ่อนอยู่ก็ได้ต่างๆก็เปิดเพลงเสียงดังเลยอยากจะเต้นรบกวนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะหรือไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนเสียงดังไปหมดเลยผู้อื่นเดือดร้อนไหมคะ
2: เด
0: ือ
2: ดร้อน
0: นะคะเพราะว่าไปรบกวนคนอื่นทำให้เป็นไงคะรบกวนผู้อื่นทำให้เป็นยังไงคะผู้อื่นนอนไม่หลับเขาอาจจะพักผ่อนอยู่หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะมีสิทธิที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่ตนเองสนใจแต่จะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้
2: อน
0: ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะถูกต้องค่ะต่อไปกิจกรรมทำได้ให้แต้มนะคะคุณครูจะอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค่ะนักเรียนไปทางนะคะช่วยกันตอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องทำงานบ้านเลยหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องทำงานบ้านเลยใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องหรือผิดให้กากบาทฟังคำถามอีกครั้งหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องทำงานบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่า

0: กบาทหรือยกมือ
1: กากบาท
0: ใช่แล้วนะคะกากบาทหัวหน้าครอบครัวจะต้องช่วยทำงานบ้านด้วยเพราะว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันคุณพ่อต้องช่วยคุณแม่กวาดบ้านคุณพ่อต้องช่วยคุณแม่ซักผ้าคุณแม่ต้องช่วยทำอาหารแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูลูกๆด้วยนะคะ2ข้อที่2หัวหน้าครอบครัวควรดูแลให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหัวหน้าครอบครัวควรดูแลให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องให้กากบาทตอบอะไรดีคะยกมือหรือกากบาทตอบถูกต้องค่ะหัวหน้าครอบครัวนะคะควรดูแลสมาชิกให้ในครอบครัวนะคะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ควรทะเลาะกันนะคะถูกต้องข้อที่3หน้าที่ทำงานบ้านเป็นของคุณแม่หน้าที่ทำงานบ้านเป็นของคุณแม่ใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องให้กากบาทตอบอะไรดีคะนักเรียนไปทางตอบอะไรดีคะยกมือหรือกากบาทไปดูกันเลยหน้าที่ทำงานบ้านเป็นของคุณแม่ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นของใคร
1: ทุกคน
0: ถูกต้องหน้าที่ทำงานบ้านเป็นของทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นหน้าที่ของต่างๆกวาดบ้านถูบ้านเป็นหน้าที่ของบีดรดน้ำต้นไม้เป็นหน้าที่ของอีคิวช่วยคุณแม่ซักผ้าเป็นหน้าที่ของไอดีช่วยคุณพ่อกวาดบ้านเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ทำงานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในบ้านไม่ใช่หน้าที่ของคุณแม่คนเดียวค่ะข้อที่4ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือและช่วยงานบ้านเท่าที่ทำได้ใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าผิดให้กากบาทตอบอะไรดีคะนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าถูกต้องค่ะลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่จำเป็นเท่าที่เราช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้ถ้างานไหนหนักเกินไปเราก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยและบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูทำไม่ไหวค่ะหนูทำผมทำไม่ไหวครับนะคะก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไปค่ะข้อที่5หน้าที่ของพ่อแม่คือตามใจลูกหน้าที่ของพ่อแม่คือตามใจลูกใครคิดว่าถูกต้องเลยยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องกากบาทนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าถูกต้องค่ะหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การตามใจลูกตามใจลูกในเรื่องอะไรได้บ้างคะวันนี้ลูกอยากจะเล่นเกมจนถึงเช้าเลยได้ลูกเล่นไปเลยได้ไหมคะไม่ได้ลูกอยากได้ของเล่นเอาเลยลูกซื้อเต็มที่เลยได้ไหมคะวันนี้อีคิวขี้เกียจไปโรงเรียนแม่ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากเรียนวิชาสังคมเลยได้ลูกนอนอยู่บ้านนะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้แสดงว่าพ่อแม่ตามใจลูกไหมคะ
1: ตาม
0: ใจลูกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การตามใจลูกนะคะควรจะอบรมสั่งสอนลูกอีคิวทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะไม่ได้นะอีคิวต้องไปโรงเรียนเพราะว่าอีคิวไม่ได้เจ็บป่วยหรือไม่สบายถ้าอีคิวเจ็บป่วยหรือไม่สบายแม่อนุญาตให้อีคิวหยุด1วันนะคะแล้วนอนพักได้บีจะเล่นเกมเหรอลูกแม่ให้เวลาลูกในการเล่นเกม1ชั่วโมงแล้วจะต้องเข้านอนนะเพราะว่าการนอนดึกเป็นไงคะเป็นยังไงคะใช่ตอนเช้าก็จะไม่ตื่นมาไม่สดชื่นไม่

0: ไปโรงเรียนเพราะว่าตาดำเลยเพราะว่าอดหลับอดนอนนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่6นำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ต้องบอกนำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ต้องบอกได้ไหมคะใครคิดว่าถูกต้องยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องกากบาทตอบอะไรคะตอบอะไรคะนักเรียนไปทางช่วยตอบด้วยตอบว่าอ้าวไม่ถูกต้องเลยนำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ต้องบอกได้ไหมคะหูวันนี้พี่ซื้อของเล่นมาใหม่หันสาก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็ไปหยิบของเล่นของพี่มาเล่นเพราะว่าพี่ไม่อยู่และพี่หวงมากๆเลยกลับมาพี่มาเจอของเล่นวางอยู่ข้างนอกนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: พ
0: ี่
1: เส
0: ีย
1: ใจ
0: พี่โมโหไหมพี่โมโหเพราะว่าอะไรหันสาไปหยิบของเล่นโดยไม่ขออนุญาตพี่ก่อนพี่ก็โมโหแล้วก็ไม่ให้หันสาเล่นของเล่นอีกต่อไปแบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีไหมคะสาดีไหมคะไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติด้วยค่ะมาดูค่ะสิทธิของสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวนะคะต่างมีสิทธิในเรื่องต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเหมือนกับที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เช่นพี่ของหันสาซื้อของเล่นมาแสดงว่าของเล่นชิ้นนั้นใครเป็นเจ้าของ
1: พี่
0: ของหันสาเป็นเจ้าของพี่ของหันสาจะให้หันสาเล่นก็ได้หรือไม่ให้เล่นก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สินของตนนะคะจะทำอะไรหรือไปหยิบสิ่งของของใครจะต้องขออนุญาตก่อนค่ะ 2. มีสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะนักเรียนนะคะมีสิทธิในชีวิตของตนเองนะคะและร่างกายของตนเองในการเลือกรับประทานอาหารที่ชอบและมีประโยชน์ต่อร่างกายของตนเองอาหารอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์และทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตเรามีสิทธิที่จะเลือกและเลือกให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตสมวัยค่ะ 3. มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเช่นอะไรได้บ้างเช่นอะไรได้บ้างอาทิตย์หน้าคุณพ่อคุณแม่จะพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้จะพาไปเที่ยวที่ไหนนักเรียนก็สามารถยกมือแสดงความคิดเห็นได้หนูอยากไปทะเลค่ะหนูอยากไปสวนสนุกค่ะหนูอยากไปเล่นน้ำค่ะเอ๊ะทำไมถึงอยากไปเล่นน้ำล่ะทำไมถึงอยากไปทะเลล่ะเราก็แสดงความคิดเห็นไปว่าทำไมเราถึงอยากไปทะเลเพราะว่าอากาศร้อนอยากไปเล่นน้ำทำไมถึงอยากไปสวนสนุกเพราะว่าอยากไปเล่นเครื่องเล่นทำไมถึงอยากไปเที่ยวน้ำตกเพราะว่าอยากน้ำเย็นอยากเล่นน้ำอยากไปดูธรรมชาติแล้วก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของเราค่ะ 4. มีสิทธิในการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นอยากเต้นอยากฟังเพลงอยากเล่นเกมอยากดูโทรทัศน์ทำอะไรก็ได้อย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยากวาดภาพไปวาดบนกำแพงบ้านได้ไหมได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้แล้วใครเดือดร้อนต้องมานั่งเช็ดใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ก็ตัวเราเองจะต้องไปเช็ดให้สะอาดเดือดร้อนไหมคะ
1: เดือ
0: ดร้อนตั้งๆอยากเต้นกับเพื่อนมากเปิดเพลงดังกระหึ่มเลยเต้นอย่างสนุกสนานแต่ว่าไปรบกวนบ้านบีดบ้านบีดเขากำลังดูโทรทัศน์อยู่เขากำลังทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่กำลังอ่านหนังสืออยู่ไปรบกวนเสียงนี้ค่ะไปรบกวนบ้านบีดทำให้บ้านบีดเป็นไงคะไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมอย่างอื่นเลยนะคะเมื่ออยู่ในครอบครัวเราทุกคนควรจะเคารพสิทธิของสมาชิกในครอบครัวค่ะเช่นไม่ลื้อค้นสิ่งของของผู้อื่นโหวันนี้นาวาซื้อของเล่นมาเยอะแยะมากมายเลยเอาไปเก็บไว้ในตู้เดี๋ยวน้องเห็น

0: แล้วนาวาก็ไปโรงเรียนแต่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนน้องก็เข้าไปลื้อค้นของเล่นเอาของเล่นของนาวามาเล่นหมดเลยแล้วของเล่นก็พังเสียหายนาวามีสิทธิ์ที่จะโกรธไหมคะ
1: ม
0: ีสิทธิ์ที่จะโกรธน้องไห
1: ม
0: มีสิทธิ์ที่จะโกรธน้องมีสิทธิ์ที่จะโมโหน้องไหมคะ
1: ม
0: ีแต่ไปตีน้องได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าน้องยังไม่รู้เรื่องเลยน้องยังเป็นเด็กยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ควรไปรื้อค้นสิ่งของของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ได้บอกหรือไม่ขอก่อนค่ะไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้แต่ถ้าต้องการใช้จริงๆต้องทำยังไง
1: ขอเจ
0: ้
1: าของ
0: ขอเจ้าของก่อนขออนุญาตเจ้าของก่อนใช่ไหมคะพี่ไอดีหนูขอยืมลูกบอลไปเตะเล่นกับเพื่อนหน่อยนะพี่หันสาหนูขอยืมเสื้อผ้าไปใส่หน่อยนะคะเป็นการขออนุญาตแต่ถ้าไปหยิบมาเลยไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนเราก็เหมือนกันโหเสื้อของพี่สาวสวยจังเลยปายก็ไปหยิบมาใส่เลยโดยที่ไม่ได้บอกพี่เป็นไงคะพี่โกรธไหมโกรธเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตพี่ก่อนนะคะไม่ควรทำนะคะการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะจะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันหรือขัดแย้งกันนะคะควรขออนุญาตก่อนไม่ว่าจะทำอะไรควรปรึกษากันก่อนหยิบของใครมาหรืออยากเล่นของใครต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมบอกหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนรู้หรือยังว่าในครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างทราบหรือยังคะไม่ทราบรู้หรือยังคะรู้แล้วเช่นคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรแม่มีหน้าที่ทำอะไรแล้วลูกอย่างเรามีหน้าที่ทำอะไร
1: เร
0: ีย
1: น
0: เรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะมา1คนนะคะคุณครูมีบัตรคำมีบัตรคำให้เลือกแล้วให้หนูบอกหน้าที่ของสมาชิกที่หนูจับได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมหยิบมา1ใบได้เป็นหน้าที่ของใครคะ
1: ลูก
0: หนูได้คำว่าอะไรคะ
1: ลูกค่ะ
0: ลูกนะคะมีหน้าที่อะไรบ้าง
1: เรียน
0: มีหน้าที่ในการเรียนหนังสือใช่ไหมคะมีหน้าที่อะไรอีกคะมีหน้าที่อะไรอีกคะลูกมีหน้าที่เยอะแยะเลยในใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้กลุ่มที่3ต้องตอบสิคะช่วยเพื่อนหน่อยว่าลูกนอกจากจะมีหน้าที่ในการเรียนแล้วยังมีหน้าที่อะไรอีกนาวาลองตอบสิคะ
1: ล้างจาน
0: เก่งมากถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีหน้าที่อะไรอีกคะกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่1ลองตอบสิตอนนี้ลูกมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนหนังสือล้างจานลูกมีหน้าที่อะไรอีกคะ
1: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอีกหนึ่งอย่างลูกมีหน้าที่ทำอะไรนะกลุ่มไหนดีกลุ่มที่4ลูกมีหน้าที่อะไรคะเชื่อฟังอะไรนะ
1: เชื่อฟังพ่อแม่
0: ถูกต้องค่ะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นั่นคือหน้าที่ของลูกนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที
1: ่
0: 1เชิญค่ะ1คนนะคะจับเลยได้คำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรเอ่ยได้คำว่าหลานหลานคือใครคะ
2: พวกเรา
0: ก็คือพวกเรานี่เอง

0: ็นหลานของใคร
1: พ่อแม่
0: เป็นหลานของใคร
1: คน
0: เป็นหลานของปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะลุงเราเป็นลูกสิคะเราเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เป็นหลานของพ่อแม่นะหลานมีหน้าที่อะไรคะไอดีมีหน้าที่อะไรบ้าง
2: ช่วยกวาดบ้าน
0: ช่วยกวาดบ้านทำอะไรได้อีก
2: ช่วยทำกับข้าวให้พ่อแม
0: ่ช่วยทำกับข้าวให้พ่อแม่ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายทานได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: อีกอย่างนึงหลานมีหน้าที่ในการ
1: ช่วยทำทำนา
0: ฟังคำสั่งสอนใช่ไหมคะของญาติผู้ใหญ่แล้วเมื่อกี้ไอดีบอกว่าอะไรนะช่วยทำงานบ้านใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหลานก็มีหน้าที่ในการเชื่อฟังคำสั่งสอนของปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาใช่ไหมคะเชื่อฟังแล้วก็ช่วยทำงานบ้านค่ะขอเสียงปรบมือให้กับไอดีด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3 1คนเลือกมา1ใบได้คำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรคะตายายตายายตายายมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้าง
3: สั่งสอนครับ
0: อบรมสั่งสอนหลานหลานเป็นยังไงคะให้เป็น
1: คนด
0: ีให้เป็นเด็กดีให้เป็นยังไงอีกโอ้หลานไปโรงเรียนอย่าไปเกเรเพื่อนนะอย่าไปดื้อกับคุณครูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนใช่ไหมคะนี่คือราธีของตากับยายค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะต่อไปเหลือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่2เชิญค่ะขอ1คนค่ะตอนนี้ขอ1คนเลือกมา1ใบได้คำว่าอะไรคะให้เพื่อนดูเลย
2: แม่
0: มีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ทำงานบ้านมีหน้าที่อะไรอีก
2: สั่งสอนลูก
0: อบรมสั่งสอนลูกมีหน้าที่อะไรอีกคะ
2: ทำอาหารให้ลูก
0: ๆทำอาหารให้ลูกๆทานทำอาหารให้สมาชิกในครอบครัวทานดูแลคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้ไหมคะได้ไหมได้มีหน้าที่อะไรอีกคะ
2: สอนการบ้านลูกๆ
0: สอนการบ้านลูกๆทำงานนอกบ้านด้วยไหมคะ
2: ทำค่ะ
0: คุณแม่บางคนก็ทำงานนอกบ้านด้วยนะคะเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีเหลือกลุ่มที่4เชิญค่ะ1คนมาเลือกเลยอีกคิวได้คำว่าได้คำว่าพ่อมีหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำงานครับ
0: ทำงานใช่ไหมคะทำอะไรอีก
2: อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กดี
0: โอ้อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กดีมีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำสอนการบ้านลูก
0: สอนการบ้านลูกมีหน้าที่อะไรคะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ช่วยกวาดบ้านถูบ้านได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมได้มีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำงานหาเงินให้ลูก
0: ทำงานใช่ไหมคะทำงานหาเงินมาให้ลูกนะคะมาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกซื้อขนมให้ลูกซื้อเสื้อผ้าให้ลูกซื้อของเล่นให้ลูกแล้วก็มีหน้าที่ช่วยทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขอเสียงปรบมือให้อีคิวด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งบัตรคำมีใครอยากออกมาไหมคะใครไม่เคยออกเลยโอเมกซ์เชิญค่ะมาดูค่ะว่าโอเมกได้คำว่า

0: ้คำว่าอะไรคะ
1: ปู่ย่า
0: ปู่ย่าปู่ย่ามีหน้าที่อะไรคะ
1: สอนเด็ก
0: สอนใครคะ
1: สอนหลาน
0: สอนหลานอบรมสั่งสอนหลานเป็นไงคะ
1: ให้มีความดีกับผู้อื่น
0: ให้ทำความดีกับผู้อื่นอ๋อสอนหลานให้ทำความดีกับผู้อื่นใช่ไหมคะเช่นช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจใช่ไหมแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นได้ไหมคะนี่คือหน้าที่ของปู่กับย่าใช่ไหมคะปู่ย่ามีหน้าที่อะไรอีกคะ
1: เลี้ยงให้ครอบครัวมีความสุข
0: เลี้ยงดูหลานหลานให้ครอบครัวมีความสุขใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโอเมกด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้แล้วว่าหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนนั้นมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างและแต่ละคนนะคะก็มีหน้าที่ที่สำคัญทุกคนมีหน้าที่ที่สำคัญหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะช่วยกันหรือไม่ค่ะวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำกันค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวค่ะโดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปที่หน้า39เปิดไปหน้าที่39นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะดูหน้าตาใบงานของตนเองใครไม่เจอให้ยกมือได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปเปิดให้ตอนนี้เจอทุกคนแล้วเด็กๆคะหันหน้ามาหาคุณครูค่ะหันหน้ามาหาคุณครูแล้วฟังว่าคุณครูให้ทำอะไรถ้าใครไม่ฟังจะทำใบงานไม่ได้นะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนักเรียนไปทางก็เหมือนกันนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูเลยแล้วก็ช่วยกันตอบด้วยค่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ซึ่งมี2ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนฟังค่ะตอนนี้คุณครูให้ทำอะไรฟังคุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูฟังนะคะนักเรียนไปทางฟังไปด้วยนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าควรใส่เครื่องหมายถูกหรือควรใส่เครื่องหมายผิดพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมค่ะข้อที่1ค่ะลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะใส่เครื่องหมายอะไรคะลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ใครคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกใครคิดว่าใส่เครื่องหมายผิดไปดูค่ะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกนะคะเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความได้เลยนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความในข้อที่1ได้เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือเอามือลงค่ะนักเรียนไปทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สองผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้ข้อที่สอง ผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้นักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรกลุ่มที่หนึ่งคะกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าในข้อที่สองควรใส่เครื่องหมายอะไรคะกลุ่มที่สองคิดว่าข้อที่สองควรใส่เครื่องหมายอะไรนักเรียนกลุ่มที่สี่ล่ะคะคิดว่าข้อที่สองควรใส่เครื่องหมายอะไรเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบว่าผิดนะคะใส่เครื่องหมายผิดลงไปผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยต่อไปข้อที่3นักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อนี้ใส่เครื่องหมายอะไรคะอีกคี่คิดว่าใส่เครื่องหมายอะไรคะบีคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกอีกคิวล่ะคะคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าข้อที่3ควรใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกค่ะใส่ลงไปได้เลยต่อไปข้อที่4ค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกใส่เครื่องหมายถูกเพราะอะไรถึงใส่เครื่องหมายถูกคะ
2: เพราะว่ามีส่วนร่วมการคิดเห
0: ็
2: น
0: ใช่แล้วเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวนักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรใส่เครื่องหมายอะไรถูกหรือผิดถูกหรือผิดใส่เครื่องหมายถูกค่ะถูกต้องใส่ลงไปเลยใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่5ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายนักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัวนักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัวควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดใส่เครื่องหมายผิดค่ะข้อที่6นะคะใส่เครื่องหมายผิดลงไปได้เลยเรียบร้อยหรือยังยังไม่หมดแค่นี้ให้นักเรียนมาตอบคำถามอีก2ข้อข้อที่1ค่ะบทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัวคืออะไรบทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัวคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคะใครเขียนกวาดบ้านใครคิดว่ากวาดบ้านก็เขียนกวาดบ้านไปได้เลยคุณครูยกตัวอย่างให้เช่นเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่หรือใครจะจดตามคุณครูก็ได้นะคะ

ิทธิของฉันในครอบครัวคืออะไรสิทธิของฉันในครอบครัวคืออะไรคุณครูยกตัวอย่างให้ค่ะเช่นได้รับการเลี้ยงดูและปกป้องค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกตามคุณครูได้เลยนะคะ

0: กลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะยกมือค่ะยกมือเลยใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บงานของตนเองก่อนเก็บงานของตนเองก่อนนะคะแล้วนำกลับไปเป็นการบ้านค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาตอนนี้ฟังค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะในวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและปฏิบัติตามสิทธิของตนเองนั้นจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่4เรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ความรู้กลับไปไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ความรู้กลับไปแล้วว่าบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองนะคะซึ่งเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเรามีบทบาทอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและอย่าลืมกลับไปทำการบ้านในวันนี้ที่ยังทำไม่เสร็จด้วยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยแล้วคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ

0: โอเค
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
2: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
2: ด้วย

0: เราก็เล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่แล้วก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
5: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบทอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านนิดนึงลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งชื่อเรื่องยาวเลยเรายังคงอยู่กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งเป็นไงครับมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวิธีการวันนี้นะครับเราจะหาผลลบโดยการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับนั้นการเปรียบเทียบวันนี้เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการหาผลลบนะครับดังนั้นเด็กๆเคยเรียนไปหรือยังนะเรื่องการเปรียบเทียบ
1: เคย
0: หรือยังครับเคยแล้วดังนั้นการเปรียบเทียบเด็กๆก็จะดูส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างหาส่วนต่างมาเพื่อทำไมครับตอบคำถามนั่นเองนะครับอาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะหรืออาจจะมีภาพให้เด็กๆดูนี้ก็จะสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นการลบนะโดยการเปรียบเทียบก็สามารถที่จะเป็นวิธีหนึ่งเพื่อที่จะช่วยทำไมครับให้เราหาคำตอบในเรื่องของผลลบได้นั่นเองดังนั้นครั้งก่อนๆหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกหรือทำไมครับเติมจำนวนเข้าไปให้เต็มใช้เส้นจำนวนนับถอยหลังนับต่อใช่ไหมเรียนรู้ไปหลากหลายวิธีก็สำคัญเลยอย่าลืมกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับก็ฝากอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนรู้กันไปเอาละครับเรียนรู้วันนี้นะครับจะได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆก็ต้องหาผลลบโดยใช้การทำไมครับวันนี้เปรียบอะไรครับเปรียบเทียบนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเพื่อหาผลลบนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราที่ใช้มาตลอดเลยมีอะไรบ้างนะ
1: 2ตา
0: ดูมี2ตาดู
1: 2
0: หูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมกันเลยนะครับขอเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องทำไมครับทบทวนนะครับความรู้เดิมในเรื่องการลบโดยการเอาออกและก็การใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบอ้าวลองมาดูกันนะครับที่ประโยคสัญลักษณ์แรกเอาช่วยอ่านหน่อย19ลบด้วย5เท่ากับเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: ดังนั้นวิธีการก่อนอื่นเด็กๆอ่านทำไมครับประโยคสัญลักษณ์การลบเสร็จแล้วเด็กๆต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะควรจะใช้วิธีการใดที่ทำไมครับจะหาผลลบได้ง่ายดายล่ะครับดูปุ๊บเอ๊ถ้าใช้วิธีการจากครั้งที่แล้วคือการนับต่อนับต่อจากไหนจากตัวอะไรนะ
1: ตัว
0: ลบไปหาตัวโอ้โห

0: นับต่อจาก5ไปหา19มากเลยไหมครับหลายครั้งเลยไหมเนี่ย
1: หลาย
0: ครั้งแสดงว่าวิธีการนับต่อแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการหาคำตอบของข้อนี
1: ้
0: แต่ถ้ามีเส้นจำนวนใช่ไหมนับต่อไม่เหมาะและนับถอยหลังล่ะถ้านับถอยหลังนับถอยหลังกี่ครั้งเองครับเนี่ยนับถอยหลังกี่ครั้งนะ5ครั้งแบบนี้นะครับเด็กๆก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์ดูว่าควรที่จะเลือกวิธีการไหนหรือบางคนบอกว่าใช้วิธีการเอาออกได้ไหมวาดภาพได้ไหมวาดภาพจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับถ้าวาดภาพ19ตามจำนวนของตัวอะไรนะตัวอะไรนะ
1: ต
0: ัวตั้งแล้วก็เอาออกตามจำนวนของ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบเท่าไหร่ล่ะครับ5นะก็อาจจะใช้วิธีการใดก็ได้อ้าวถ้าเป็นเส้นจำนวนโอ้โหถ้านับต่อบอกแล้วนับต่อสมมุตินะนับต่อถ้าใช้เส้นจำนวนในการนับต่อจะต้องสตาร์ทยังไงนะนับต่อนับต
1: ่อ
0: 0ไปที่0ไปที่5โอ้โหนับต่อไกลเลยมั้ยครับจำนวนหลายครั้งเลยจนกว่าจะถึง19แล้วมาดูจำนวนครั้งโอกาสในการผิดพลาดก็อาจจะมีค่อนข้างมากอ้าวแต่ถ้าตัวลบน้อยๆน้อยๆอย่างนี้นับอะไรง่ายกว่าน ับต่อง่ายไหมเนี่ยนับต่อไม่ง่ายเลยต้องนับถอยหลังลองดูลองดูถ้านับถอยหลังเราก็จะสตาร์ทเครื่องจากศูนย์รื่นไปที่เท่าไหร่ไปที่ทำไมถึงต้องไปที่19
1: 19เป็นตัวตั้ง
0: เพราะ19เป็นตัวตั้งเป็นจำนวนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ19ลบด้วยลบด้วยลบลบลบบนเส้นจำนวนใช้วิธีการทำไมครับนับถอยหลังเดินหน้าหรือถอยหลังนะ
1: ถอยหล
0: ัง ถอยหลังแล้วถอยหลังกี่ครั้งกี่ครั้งถอยหลัง5ครั้งอ้าวถอยหลังครั้งที่1 18นะถอยหลังครั้งที่2ถอยหลังครั้งที่3ถอยหลังครั้งที่4และถอยหลังครั้งที่5 10เท่าไหร่ครับ14แต่คุณครูแม็กบอกแล้วอย่าพึ่งทำไมครับรีบเชื่อนับทวนนิดนึงว่าเราถอยหลังครบจำนวนแล้วหรือไม่นะก็นับเลย1 2 3 4 5โอ้ถอยหลังครบ5ครั้งเห็นไหมครับก็ทำไมครับอ๋อวงคำตอบได้แล้วมั่นใจแล้วว่าทำไมครับคำตอบเราถูกต้องก็วงที่คำตอบตอบเท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร
1: ่
0: 14ยากไหมครับยากไหมไม่ยากหรือวาดภาพวาดภาพวันนี้เอาภาพอะไรดีวันนี
1: ้
0: อ้าวดาวดาวถ้าวาดภาพเดี๋ยวลองดูนะลองดูคุณแม็กวาดนะครับคุณแม็กต้องวาดเท่าไหร่เนี่ยดาว10เท่าไหร่นะ19อ้าวคุณแม็กวาดดาวนะ1 2 3 4 55กับ5เป็นเท่าไหร่นะ5กับ5เป็น
1: 10
0: อ้าวคุณแม็กวาด5กับ5เป็น10ครบหรือยัง
1: ย
0: ังขาดอีกเท่าไหร
1: ่
0: ขาดอีก9อ้าวเพิ่มทีละ5ไปเลย10เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี
1: ้
0: 5บวก5 10 10บวกอีก5 15ครบหรือยัง
1: ย
0: ังเลยอีกเท่าไหร่ครับอีก4เป็น10เท่าไหร่นะ19ครบหรือยังครบแล้วลบลบลบลบด้วยเท่าไหร่อ่ะลบด้วยลบด้วย5ครูแม็กก็ออกเลยอันนี้ครบ5เอาออกเลยเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่าไหร่10กับอีก4ตอบ14ก็ตอบได้แล้วเห็นไหมครับก็เติมลงมาได้แล้ว10เท่าไหร่14ดังนั้น19ลบด้วย5เท่ากับ14ดังนั้นถ้าใครสงสัยว่าแล้วถ้านับต่อนับต่อต้องนับต่อไปอีกกี่ครั้งครับอีกกี่ครั้งเนี่ยนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งเนี่ยต้องนับต่ออีกกี่ครั้ง14ครั้งดังนั้นวิธีการเห็นไหมครับนับต่อจึงไม่เหมาะสมกับข้อนี้นะถ้าตัวลบมีค่ามากๆมากๆใกล้เคียงกับตัวตั้งเนี่ยถึงจะทำไมครับเหมาะสมนั่นเองนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์นะดูทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ปุ๊บ เอ๊จะใช้นับถอยหลังหรือนับต่อหรือจะทำไมครับอาจจะวาดภาพถ้าคำตอบไม่ตรงกับเพื่อนก็อาจจะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊วาดภาพแล้วเนี่ยได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ใช้เส้นจำนวนเนี่ยได้คำตอบออกมาเท่าไหร่อาจจะทำไมครับช่วยกันตรวจคำตอบว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยตอบเท่าไหร่นะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะครับข้อต่อไปเลยนะอ้าวข้อต่อไป18ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่นะบางคนโอ้โหตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมครับก็อาจจะมีความคุ้นชินหรือบางคนบอกว่าทำโจทย์เนี่ยมาเยอะแล้วเห็นประโยคสัญลักษณ์มากมายก็จดจำได้นะครับหรือใครที่ฝึกฝนบ่อยๆนะครับมีประสบการณ์มากก็จะเห็นปุ๊บอาจจะตอบปั๊บได้เลยหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของจำนวนนะก็จะตอบได้รวดเร็วดังนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เด็กๆต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนั่นเองเอาละครับ18ลบด้วย3ลองวิเคราะห์สิเอนับต่อเหมาะสมไหมข้อนี้ถ้านับต่อ
1: ไม่เหมาะสม
0: นับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง
1: เ
0: อแล้วถ้านับถอยหลังล่ะนับถ้านับถอยหลังนับถอยหลังกี่ครั้งเนี่ยเออคิดว่าไหนง่ายกว่าคิดว่าไหนง่ายกว่านับถอยหลังง่ายกว่าเห็นไหมครับก็เด็กๆก็สามารถเห็นไหมวิเคราะห์แบบนี้แล้วเราก็เลือกวิธีการต่างๆอาจจะทำไมครับหลากหลายเลยที่ครูแม็กสอนไปส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหม18ก็บางคนก็อาจจะแยกเลย10กับ8 8ลบด้วย3เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ5อ๋อ5ไปรวมกับ10เป็น15นั้นมีวิธีการหลากหลายมากเลยเห็นไหมครับก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้นะให้เกิดประโยชน์นะให้ทำไมครับหาผลลบในวิธีที่ตนเองถนัดอ้าวดังนั้นคุณครูแม็กหยิบยกเส้นจำนวนมาเพื่อให้ทำไมครับเห็นภาพได้ชัดเจนตอนนี้วิเคราะห์แล้วดูแล้วว่าอ๋อควรที่จะนับแบบไหนเนี่ยข้อนี้ควรที่จะนับแบบไหนนับต่อหรือนับถอยหลังควรที่จะนับถอยหลังก็สตาร์ทเครื่องเลยถ้านับถอยหลังจาก0บึ้นไปที่
1: 18
0: เพราะ
1: 18
0: เพราะ18เป็นตัวนั่งเราจะนับถอยหลังนะเห็นไหมครับนับถอยหลังมาเลยสตาร์ทโดยทำไมครับเริ่มจาก0มาที่18ถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งตามจำนวนของตัวลบถอยหลังครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ดังนั้นถอยหลังครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: นับทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เห็นไหมครับถอยหลังครบแล้วคำตอบที่ได้คือ15ก็วงคำตอบแล้วก็นำกลับลงไปเติมยากไหมครับไม่ยากนะนี้ทบทวนไปให้นะครับอ้าวต่อ14ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยยากแล้วข้อนี้ยากแล้วได้เท่าไหร่นะโอ้มีคนตอบได้เลยนะครับอ้าวคนที่ทำไมครับอาจจะยังมองไม่ออกค่อยๆวิเคราะห์หน่อย14ลบด้วย6เอควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีเนี่ยนับต่อได้ไหมอ้าวลองนับต่อข้อนี้ลองนับต่อนะถ้านับต่อข้อนี้เริ่มจากไหนนะ0ศูนย์ไปเลยนะถ้านับต่อจะเริ่มจากศูนย์ไปที่อะไรนะเพราะ6เป็นเราจะนับต่อจากตัวลบไปหาตัวอะไรครับ
1: ต
0: ัวตั้งเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเราเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้อาจจะวงไว้ก่อนเลยรู้แล้วว่าจะทำไมครับนับต่อไปนี่แหละจนถึง14ดูซิว่านับต่อกี่ครั้งนับหน่อย1
1: 2
0: เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: นับต่อไป
1: 8คร
0: ั้งเห็นไหมนับต่อไป8ครั้งหรือถ้าไม่มีเส้นจำนวน นับต่อก็ทำไมครับอาจจะเอาอะไรครับ6ไว้ในไหนล่ะตัวที่สตาร์ทเครื่องตอนแรกอ่ะก็คือเอาไว้ในใจ6ไว้ในใจนับต่อไปจนถึงอะไรครับ14 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้ง8ครั้งก็เป็นคำตอบนะครับหรือนับถอยหลังได้ไหมข้อนี้ได้ไหมอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูนับถอยหลังข้อนี้นะถ้านับต่อนับต่อกี่ครั้งนะ8ครั้งถึงจะได้คำตอบเห็นไหมอ้าวลองมาดูนะครับถ้าคุณครูแม็กนับถอยหลังข้อเดิมเลยนะนับถอยหลังต้องสตาร์ทเครื่องจากไหนเนี่ย0ไปไหนนะ0ไป14เพราะ14เป็น
1: ต
0: ัวตั้งถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง6ครั้งครั้งที่1 2 3 4 5และ6ตอบคำตอบเท่ากันไหม
1: เ
0: ท่ากันไหมครับดังนั้น14ลบด้วย6ตอบ8ถ้านับถอยหลังนับถอยหลังแค่6ครั้งถ้านับต่อนับต่อกี่ครั้งเนี่ย
1: 8
0: ครั้งเลยเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆถนัดวิธีไหนบางคนอาจจะนับต่อคล่องก็ใช้วิธีการนับต่อหรือบางคนอยากจะได้จำนวนครั้งที่น้อยก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันนะครับหรืออาจจะใช้การวาดรูปโดยการเอาออกก็ได้นะครับก็ทบทวนความรู้เดิมให้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะครับอ้าวลองมาดูเห็นภาพอะไรกับอะไรเนี่ย
1: แมวก
0: ับ
1: หน
0: ูแมวกับหนูใช่ไหมมีแมวกี่ตัวเอ่ยดูจากภาพแมวแมวแมวอ้าวนับหน่อย1
1: 2 3 4 5 6
0: แสดงว่ามีแมว7ตัวอ้าวเสียงสุดท้ายนะอ้าวหนูหนู1 2
1: 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0: เสียงสุดท้ายลงที่11นะครับมีหนูทั้งหมด11ตัวแต่ถ้าใครจำได้ไม่ต้องเริ่มนับจาก1เลยเริ่มนับจากอะไรตรงเนี้ย
2: โยมเส้น
0: 7เพราะว่าทำไมครับเท่ากัน7นับต่อเป็น8 9 10 11ก็จะไวมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเรียนรู้ไปแล้วนะครับอาจจะนำความรู้เนี่ยมาช่วยได้อ้าวดูต่อเขามีคำถามว่าเขาถามว่าอะไรเนี่ยใครอ่านออกเร็วอยู่กี่ชนิด
1: 2ชนิด
0: มีกี่ชนิดเอ่ยในภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิด
1: 2ชน
0: ิ
1: ด
0: 2ชนิดเอาละอะไรบ้าง
1: แมวกับ
0: บางคนบอกว่าแม็กใบ้ให้แล้วใช่ไหมครับรู้เลยหรือบางคนทำไมครับดูภาพรู้เลยไหมเนี่ย
1: ร
0: ู้เลยนะครับมีแมวกับหนูอ้าวดูต่อมีแมวอยู่กี่ตัวนับไปแล้วตอบได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นมีแมวอยู่7ตัวก็อาจจะทำไมครับใช้เลข7เขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับหนูล่ะหนูมีอยู
1: ่
0: จาก7นับต่อไปแล้วใช่ไหม7แล้วก็8 9 10 11หรือเราก็นับไปแล้วนะครับดังนั้นมีหนูอยู่11ตัวเอาละดูต่อจากภาพเขามีคำถามนะจากภาพนักเรียนคิดว่ามีสัตว์ชนิดใดมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร
1: ่
0: หนูบางคนมาแล้วมีหนูมากกว่าแมว
1: 4
0: ตัวมากกว่ามาแล้วแล้วน้อยล่ะดังนั้นนะครับใครที่จำได้นะเขาเรียกว่าดูส่วนที่ทำไมนะส่วนที
1: ่
0: เท่ากันใช่ไหมข้อนี้อาจจะไม่ได้ยงเส้นจับคู่แต่บางคนมองปุ๊บอ๋อจับคู่ใช่ไหมครับจับคู่แบบ1ต่อ1ยงเส้นพอดีกันคือส่วนที่ทำไมเนี่ย
1: เท่ากัน
0: ส่วนที่เท่ากันหลังจากนี้คือส่วนอะไร
1: ส่วนต่าง
0: ส ส่วนต่างอ่ะถ้าใครจำได้นะถ้าคุณครูแม็กชี้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้เป็นส่วนที่ทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น้อยกว่า
0: ส่วนที่น้อยกว่าพอมาชี้ที่หนูปุ๊บส่วนที
1: ่
0: มากกว่าดังนั้นหลังเส้นที่คุณครูแม็กขีดนี้เขาเรียกว่าส่วนต่างก็อยู่ที่ว่าเราพิจารณาอะไรนั้นจากภาพเหมือนที่เด็กๆบอกแมวน้อยกว่าหนูกี่ตัวนะแมวน้อยกว่าหนู4ตัวแล้วหนูมากกว่าแมวกี่ตัวล่ะ4ตัวอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเราก็จะเอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเห็นไหมเราก็จะได้ส่วนต่างออกมานะครับก็ไม่ยากเลยนะดังนั้นแมวน้อยกว่าหนูหรือหนูมากกว่าแมวอยู่กี่ตัวล่ะ
1: 11ต
0: ัว11ลบด้วยอะไรล่ะ
1: 11
0: ลบด้วย7เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 4
0: เท่ากับ4เห็นไหมเอาจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยเราก็จะได้ส่วนต่างมาเห็นไหมครับก็คือ4ก็สามารถนำกลับไปตอบได้แล้วว่าอ๋อมีแมวน้อยกว่าหนู4ตัวมีหนูมากกว่าแมว4ตัวเอาจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับก็ไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อคราวนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวาดรูปแมวอาจจะยากก็อาจจะใช้เป็นอะไรครับวงกลมวาดง่ายๆเปรียบเทียบก็ได้นะครับหรือบางคนบอกว่ามีฝาหรือมีอุปกรณ์ต่างๆใช้ทดแทนก็ใช้ได้นะครับแมวกี่ตัวนะแมวแมวแมวเมื่อสักครู
1: ่
0: แมว7ตัวครูแม็กก็ทำไมครับวางตัวนับเลยนะหรือใช้วงกลมวาดแทนเลยแมว7ตัวหนูหนูหนูวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางให้เท่ากันเลยส่วนที่เท่ากันไม่ต้องมานับและตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 7
0: วางต่อ89 10 11ครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: นะครับแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นในเรื่องของการเปรียบเทียบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะนั้นเปรียบเทียบเลยเหมือนเมื่อสักครู่เลยโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่อ1นะโยงเส้นพอดีกันส่วนนี้คือส่วนที่เท่ากันนะครับดูแล้วอ๋อส่วนต่างเท่าไหร่เนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่4เห็นไหมครับก็จำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าหรือมองปุ๊บก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับมีส่วนต่างตรงเนี้ย4ถ้าถามตรงนี้อ๋ออันนี้คือน้อยกว่าอันนี้คือมากกว่าก็ระบุรายละเอียดลงไปนะครับไม่ยากไม่ยากอ่ะคราวนี้นะครับเขามีคำถามถ้าเป็นแถบกระดาษแถบกระดาษนะเขาถามว่าแถบกระดาษใดยาวกว่ากันของหนูหรือของแมวครับจำนวนของอะไรก็คือจำนวนของหนูมีทำไมครับความยาวมากกว่าดังนั้นแถวที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือแถวด้านล่างที่มีทำไมครับความยาวมากกว่ามากกว่าแสดงว่าจำนวนอะไรมากกว่าเนี่ยจำนวนของหนูมากกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นแสดงจำนวนของสัตว์ชนิดใดล่ะที่ยาวมากกว่าเนี่ยของหนูนะครับเนาะอันนี้ดูจากแถบกระดาษหรือบางคนอาจจะตัดกระดาษก็ได้นะครับหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีขนาดเท่ากันถ้าเป็นฝาขวดน้ำก็อาจจะทำไมครับมีขนาดเท่ากันวางเรียงต่อกันถ้าเป็นกระดาษก็ตัดทำไมครับให้พอดีกันนั้นสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบนะดังนั้นถ้าไม่เท่ากันนั้นความยาวก็อาจจะส่งผลต่อทำไมครับในเรื่องของการหาคำตอบได้นั่นเองนะดังนั้นสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากกว่ากันนะ
1: หนู
0: มีจำนวนมากกว่าอะไรครับหนูมีจำนวนมากกว่าแมวนะครับเนาะมากกว่ากี่ตัวเอ่ยมากกว่าอยู
1: ่
0: 4ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบถ้าคุณครูแมทจะระบายสีให้เห็นความชัดเจนนะหรือระบายสีในส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมส่วนนี้คือส่วนที่จำนวนของหนูมากกว่าอะไรครับหนูเป็นไงมากกว่าอะไรอะมากกว่าแมวแล้วมากกว่ากี่ตัว
1: 4ตัว
0: มากกว่า4ตัวแบบนี้นะ

0: ครับนั้นรู้แล้วว่าอ๋อ11ลบด้วยเท่าไหร่ครับ7เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 4
0: เท่ากับ4ก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบเห็นไหมบางคนอาจจะเปรียบเทียบเพื่อทำไมครับให้ได้คำตอบเดี๋ยวถ้าเด็กๆมีพื้นฐานจำนวนมากยิ่งขึ้นรู้เลยอาจจะแยกเป็นส่วนย่อยส่วนรวมอ๋อ7เท่ากับ7เห็นไหมแต่จำนวนของหนูมี11 7กับอะไรล่ะเนี่ย7กับ4เดี๋ยวในอนาคตเด็กๆก็พัฒนาขึ้นไปนะครับอ๋อ7เท่ากับ7อันนี้คือส่วนที่เท่ากันแต่ของหนูไม่ได้มีแค่7หนูต้องมี7กับอะไร7กับ4ก็อาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยได้นะครับเอาละครับคราวนี้เพิ่มจำนวนหน่อยเพิ่มจำนวนหน่อยไม่ได้มีแค่แมวกับหนูแล้วมีอะไรครับมีหมาหรือสุนัขโอ้โหสุนัข กี่ตัวเอ่ยบางคนสังเกตใช่ไหมมองปุ๊บอ๋อจำได้ว่าหนูมีเท่าไหร่นะ
1: 11
0: หนูมี11สุนัขมากกว่าอีกกี่ตัวละ1ตัวแสดงว่าสุนัขมี
1: 12
0: ตัวเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องนับจำนวนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะทำไมครับนับทวนเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคำตอบหรือผลลัพธ์อาจจะไม่เท่าเพื่อนก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนใดนะครับทบทวนนิดนึงสุนัขเท่าไหร่ขอนับหน่อยขอนับหน่อยเพื่อความถูกต้อง1 2เห็นไหมครับบางคนสังเกตแล้วหนูอาจจะตัวเล็กกว่าอาจจะทำไมครับไม่ตรงเนาะก็อาจจะยงเส้นจับคู่ได้มาดูคำถามกันในภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิด
1: 3ชนิด
0: กี่ชนิดครับ
1: 3ชน
0: ิ
1: ด
0: 3ชนิดมีอะไรบ้าง
1: หมา
0: แมวหมาหรือสุนัขอะไรอีก
1: แมว
0: แล้วก็หนูนะครับดังนั้นมี3ชนิดก็คือสุนัข
1: แม
0: วแล้วก็หนูเอาละครับคราวนี้ดูเพิ่มเติมสุนัขกับแมวมีจำนวนอะไรมากกว่ากัน
1: สุน
0: ัขแสดงว่าเด็กๆก็ต้องดูและเปรียบเทียบระหว่างสุนัขกับอะไรครับ
1: แมว
0: สุนัขกับแมวใครมากกว่ากันล่ะเนี่ย
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: ใครมากกว่า
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: สุนัขมากกว่านะครับแล้วทราบได้อย่างไรล่ะครับทราบได้อย่างไร
1: เพราะม
0: ีเพราะทำไมนะเพราะมีมากกว่าก็ดูได้เลยเห็นไหมครับมีส่วนต่างที่ทำไมล่ะมากกว่าแล้วมีมากกว่ากี่ตัวล่ะมีมากกว่าบางคนนับเลย1 2 3 4 5เห็นไหมครับก็บอกได้เลยนะครับก็จากการนับก็ได้หรือจับคู่ได้ไหมได้ไหมจับคู่ได้ไหมอาจจะจับคู่สุนัข กับแมวนะครับยงเส้นจับคู่เลย1ต่อ1อ๋อตรงนี้ส่วนที่เท่ากันหลังจากนี้คือส่วนอะไรนะ
1: ส่วนต่าง
0: ส่วนต่างก็ดูเลยส่วนต่างมากกว่าล่ะสุนัขมากกว่าแล้วสุนัขมากกว่ากี่
1: ตัว
0: 5ตัวอันนี้ก็สามารถทำไมครับดูในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยนะเพื่อหาส่วนต่างได้นั่นเองนะครับเอาละดูต่อทีนี้นะครับเขาถามต่อว่าเราจะหาว่าสุนัขมากกว่าแมวเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไรจะหาจำนวนสุนัขมากกว่าอะไรล่ะครับมากกว่าแมวดังนั้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้อยากรู้ว่าจำนวนสุนัขมากกว่าแมวเท่าไหร่ก็อาจจะเปรียบอะไรล่ะ
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย บหาส่วนที่เท่ากันนะแล้วก็หาส่วนอะไรล่ะส่วนต่างทีนี้ประโยคสัญลักษณ์การลบเราอยากได้ส่วนต่างครูแม็กบอกแล้วอยากได้ส่วนต่างต้องนำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าเราก็จะได้ส่วนต่างออกมาตอบคำถามสุนัข กับแมวอะไรมากกว่ากันล่ะครับสุนัขมากกว่าก็อะไรล่ะจำนวนเท่าไหร่ล่ะ
1: 12ลบด้วยค่ะ
0: ลบด้วยเท่าไหร่
1: ลบด้วย7เท่ากับ5
0: บางคนตอบได้เลยก็คือ12ลบด้วย
1: 7
0: ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 5

0: 12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่นะครับอาจจะดูเห็นไหมถ้าบางคนดูจากภาพโอ้สุนัขมากกว่าเห็นไหมครับมากกว่าเท่าไหร่ล่ะมากกว่า5เปรียบเทียบแบบนี้ปุ๊บตอบได้เลยเห็นไหมครับอ๋อมากกว่าอยู่5ก็นำลงมาตอบได้เลย12ลบด้วย7เท่ากับ5เราทราบส่วนต่างแล้วเห็นไหมครับดังนั้นการเปรียบเทียบทำให้เราทำไมครับทราบส่วนต่างก็สามารถนำมาตอบได้เลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับดังนั้นตอบได้แล้วว่าสุนัขมีจำนวนมากกว่าแมวอยู
1: ่
0: อยู่กี่ตัว
1: 5
0: ตัวนะครับก็ถ้ามีรูปภาพก็อาจจะใช้ทำไมครับการโยงเส้นเปรียบเทียบแล้วก็หาส่วนต่างนั่นเองนะครับหรือถ้าใครเริ่มคล่องและดูภาพก็พัฒนาแยกส่วนย่อยส่วนรวมหาจำนวนที่เท่ากันหาจำนวนทำไมครับส่วนต่างแล้วก็จะได้คำตอบออกมาอันนั้นก็อาจจะยากสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูต่อนะเป็นภาพชัดเจนใช่ไหมแบบนี้นะสุนัขกับหนูบ้างคราวนี้เมื่อสักครู่สุนัขกับแมวไปแล้วคราวนี้เปรียบเทียบระหว่างสุนัขกับหนูมีจำนวนอะไรมากกว่ากัน
1: สุนัขมากกว่า1ตัว
0: บางคนตอบได้เลยอะไรมากกว่า
1: สุนัขอ
0: ะไรมากกว่านะ
1: ส
0: ุนัขมากกว่าแล้วรู้ได้อย่างไรเอ่ยครับทราบได้อย่างไรครับใช้วิธีการอะไรอ่ะบางคนก็ใช้วิธีการนับบางคนก็ทำไมครับเปรียบอะไร
1: เปรียบ
0: บางคนก็ใช้วิธีการนับบางคนก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบคุณแม็กเขียนให้ดูให้ชัดเจนเลยเปรียบเทียบโยงเส้นเลยสุนัขกับหนูนะขีดทับแมวไปเลยนะสุนัขกับหนูโยงเส้นจับคู่ก่อนโยงเส้นจับคู่หาส่วนที่ทำไมครับหาส่วนที่เท่ากันก่อนแล้วต่างกันอยู่เท่าไหร่ล่ะต่างกันอยู่ชัดเจนเลยสรุปอะไรมากกว่
1: า
0: สุนัขมากกว่ามากกว่ากี่ตัวตอบได้ด้วย
1: 1
0: ตัวหนูเป็นยังไงกับสุนัขเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: แล้วน้อยกว่ากี่
1: ตัว
0: น้อยกว่า1ตัวเห็นไหมครับถ้าเด็กๆสามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้คำตอบง่ายได้ทันทีเลย12ลบด้วยอะไรเนี่ย
1: 11
0: ลบด้วย11
1: เท่ากับ
0: 1เห็นไหมครับตอบได้เลยเห็นไหมเปรียบเทียบปุ๊บอ๋อรู้ส่วนต่างแล้วตอบได้ทันทีเอาละครับไปดูต่อดังนั้นเราจะหาว่าสุนัขมากกว่าหนูเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ยังไงเนี่ยข้อนี้ง่ายๆเลย
1: 12ลบด้วย11เท่ากับ1
0: 12ลบด้วย11เท่ากับ
1: 1
0: เท่ากับเท่าไหร่มองปุ๊บเอ๊ะข้อนี้นับถอยหลังง่ายไหมวิธีนับถอยหลัง
1: ง่าย
0: ง่ายไหมถ้าเอา12ไว้ในใจต้องนับถอยหลังเท่าไหร่ครับ
1: 11
0: โอ้โหนับถอยหลัง11ครั้งนิ้วพอไหมเนี่ย
1: ไม่พอ
0: ต้องยืมเพื่อนแล้วใช่ไหมถ้าใช้วิธีอะไรง่ายกว่าเนี่ยแบบนี้
1: นับต่อ
0: จากตัวลบไปหาตัวตั้งโอ้11นับต่อเป็นนับกี่ครั้งเองเนี่ยนับ1ครั้งได้คำตอบเลยเห็นไหมครับดังนั้นการนับถอยหลังหรือนับต่อก็ขึ้นอยู่กับประโยคสัญลักษณ์แต่ละข้อดังนั้นข้อที่มีตัวลบมากๆใกล้เคียงเห็นไหมครับก็จะใช้วิธีการนับต่อได้ง่ายกว่าก็จะได้คำตอบ12ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 12ลบด้วย1
0: เท่ากับ1นะครับดังนั้นสุนัขมีจำนวนมากกว่าหนูอยู
1: ่
0: กี่ตัว
1: 1
0: ตัวง่ายไหมครับง่ายๆเลยใช้การเปรียบเทียบเห็นไหมเปรียบเทียบปุ๊บอ๋อสุนัขมากกว่า1ก็ได้คำตอบเลย12ลบด้วย1เท่ากับ12ลบด้วย11เท่ากับ1นะครับ12ลบด้วย11เท่ากับ1นั่นเองเอาครับไปดูกันต่อเลยคราวนี้ถ้าใช้เป็นแถบกระดาษบ้างแทนจำนวนสุนัขจะต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยกี่ช่องนะสุนัข
1: 12
0: สุนัขมี12ตัวก็ต้องวาดเท่าไหร่ครับ12ช่องลองมาดูนะจำนวนสุนัขนะ1 2 3 4

0: 5 6 7 8 9 10 11 12นับทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สุนัขไปแล้วคราวนี้แมวบ้างแมวมีกี่ตัวนะแมวมี7ตัวก็1 2 3 4 5 6 7นับทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7เห็นไหมครับครบถ้วนตามจำนวนหนูบ้าง
1: 11
0: หนูเท่าไหร่นะ
1: 11
0: นะครับคราวนี้ครูแม็กไม่นับแล้วเพราะว่าทำไมครับรู้แล้วว่า11ทำไมครับน้อยกว่า12อยู่กี่ช่องล่ะ
1: 1ช่อง
0: น้อยกว่า12อยู่1ช่องเห็นไหมก็นับเลยทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องก็ได้1 2 3 4 6 7 8 9 10 11นะครับก็น้อยกว่า12อยู่1ช่องนะอ้าวคราวนี้นะครับถ้าเป็นแถบแบบนี้ง่ายๆเลยก็จะระบายสีแล้วก็ทำไมครับเปรียบเทียบได้ง่ายดายมากยิ่งกว่านะครับอ้าวลองมาดูนะครับถ้าเปรียบเทียบจำนวนสุนัขกับแมวนะสุนัขอยู่แถวบนแมวล่ะแมวอยู่ตรงไหนนะแมวอยู่ตรงกลางนะครับมอแอลวอแมวนะอ้าวแมวอยู่ตรงกลางเปรียบเทียบกันนะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็จะได้ว่าอะไรล่ะ12
1: ล
0: บด้วยอะไรนะ
1: 11
0: แมว
1: ลบด้วย7
0: ลบด้วย
1: 7
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 5
0: เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้เลยเท่ากับบางคนบอกว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่เป็นรูปก็เปรียบเทียบไปแล้วคราวนี้ลองเป็นแถบบ้างนะครับ12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่นะเท่ากับ5เห็นไหมครับก็ตอบได้เลยดังนั้น12ลบด้วย7เท่ากับ5เห็นไหมหาส่วนต่างนะอาจจะดูจากภาพก็ได้นะอันนี้ทำเป็นแถบให้เด็กๆทำไมครับดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอ๋ออันนี้คือส่วนต่างส่วนที่สุนัขเป็นไงครับมากกว่าแมวก็เอามาตอบได้นะครับอ้าวคราวนี้สุนัขมากกว่าหนูกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: สุนัขมากกว่าหนูก็ต้องทำไมครับเปรียบเทียบเลยก็มากกว่าอยู่1ตัวเห็นไหมครับส่วนต่างนะชัดเจนดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คืออะไรนะ12ลบด้วย12ลบด้วย11เท่ากับ1นะครับก็ตอบได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัด 2.36 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.36 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าไหนเนี่ยหน้าเท่าไหร่นะ218หน้าที่มีผีเสื้ออ้าวเปิดเลยไหนใครเจอแล้วเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามคุณครูแม็กนะพิจารณา
1: พิจารณา
0: แผนภาพต่อไปนี
1: ้
0: แผนภาพต่อไปนี
1: ้
0: เขามีภาพมาให้ดูให้เด็กๆทำไมครับพิจารณาโดยเขียนแผนภาพแทนจำนวนของต้นทานตะวันผึ้งนกและหาผลลบดังนั้นดูจากภาพนะเสร็จแล้วให้เด็กๆทำไมครับเขียนแผนภาพนะดังนั้นแผนภาพนำมาใช้ทำอะไรนำมาใช้ทำอะไรครับแผนภาพนำมาใช้ทำอะไรเปรียบอะไร
1: เปร
0: ียบเทียบดังนั้นดูตัวอย่างข้อแรกเลยดูตัวอย่างข้อตัวอย่างนะเขาบอกว่ามีนกเด็กๆอ่านข้อความเลยมีนกทำไมนะมีนกมากกว่าผึ้งอยู่

0: เท่าไรก็ต้องไปดูที่จำนวนอะไรครับนกแล้วก็จำนวนอะไรอะผึ้งเสร็จแล้วก็มาทำไมครับสร้างแผนภาพซึ่งแผนภาพทำไว้ให้แล้วหรือยังทำไว้ให้หรือยัง
1: ทำ
0: ไว้ให้แล้วให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบและหาคำตอบอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวลงมือทำได้เลยนะครับอ้าวเข้าใจแล้วทำได้เลยใครมีข้อสงสัยทำไมครับอ้าวยกมือถามได้เลยนะอ้าวเริ่มเลยดูแผนภาพมีนกก็ไปดูนกอ๋อนกมีกี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6อ้าวเขามีไว้ให้แล้ว1 2 3 4 5 6พึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเปรียบเทียบเลยนกมากกว่าผึ้งอยู่ก็เอาอะไรลบอะไรล่ะหกลบอะไรนะหกลบด้วยห้าเท่ากับง่ายๆเลยหกลบด้วยห้าเท่ากับ1ดังนั้นมีนกมากกว่าผึ้งอยู่ง่ายมาก1ตัวแบบนี้เองนะครับข้อ1นะข้อตัวอย่างทำให้ดูแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3วันนี้มี3ข้อเองมี3ข้อเองง่ายๆเลยดูแผนภาพนะเขาให้แผนภาพมาเรียบร้อยแล้ว

0: เสร็จหรือยังข้อที่1ข้อที่1ช่วยหน่อยต้นทานอะไรนะทานตะวันดูจากภาพทานตะวันมีกี่ต้นนะ10เท่าไหร่15ต้นเขาทำแถบมาให้แล้วต้นมะพร้าวมะพร้าวเท่าไหร่มะพร้าว2ต้นเอแล้วทานตะวันมากกว่ามะพร้าวกี่ต้นนะมากกว่าม าก10เท่าไหร่อ้าวแล้วคิดยังไงได้13เอาอะไรลบกัน
1: 5 ลบ 2 เท่ากับ 13
0: 15ลบด้วย2เท่ากับ10เท่าไหร่นะ13ตอบได้แล้วว่ามีต้นทานตะวันมากกว่าต้นมะพร้าวอยู่กี่ต้นนะกี่ต้น13ต้นอ้าวตรวจสอบคำตอบ

0: ตรวจสอบคำตอบถูกหรือเปล่าไหนใครถูกข้อนี้หลายคนหลายคนหลายคนดูนิดนึงอธิบายเพิ่มเติมสองตาไหนเอามือจับหูก่อนจับหูสองตาดูสองตามองมาตรงนี้นะแถบกระดาษที่ระบายสีให้เขาเรียกส่วนอะไรนะส่วนส่วนต่างมันคือส่วนที่ทำไมล่ะที่ระบายสีเนี่ยส่วนที่มากกว่าก็เอาลงไปเติมได้เลยนะ15เป็นจำนวนของต้นทานตะวันลบด้วย2เป็นจำนวนของต้นมะพร้าวผ่านนะข้อนี้ไปต่อข้อที่2ต้นทางด้วยนะครับข้อที่2เขาให้เปรียบเทียบอะไรเนี่ยผอผีสอเอื้อเสือไม่โทรอ่านว่าผีเอฟเปรียบเทียบผีเสื้อกับอะไรนะกับอะไรผีเสื้อกับผึ้งผีเสื้อมีกี่ตัวเอ่ย10เท่าไหร่นะ15ตัวแล้วผึ้งล่ะเอแล้วผีเสื้อมากกว่าผึ้งอยู่กี่ตัวกี่ตัวก็เอาจำนวนผีเสื้อลบด้วยจำนวนของผึ้ง15ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย5เท่ากับ10ตรวจคำตอบนับก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมมากกว่า10มากกว่า10ตัวยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเปรียบเทียบผีเสื้อกับอะไรผีเสื้อกับนกผีเสื้อมีกี่ตัวนะ15
1: ตัว6ตัว15
0: ตัวผีเสื้อมี15ตัวแล้วนกล่ะครับนกมี6ตัวแล้วผีเสื้อมากกว่านกอยู่ไม่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกกี่ตัวเอาละกี่ตัวมีตอบมาแล้วคิดยังไงได้9คิดยังไงเอาอะไรลบอะไรนะสิบห้าลบด้วยถามนิดนึง15มาจากไหน
1: จำนวน
0: ผีเสื้อลบด้วย6ล่ะ6อ่ะ6มาจากไหนมาจากจำนวนนกเห็นไหมครับได้ส่วนต่างออกมาเป็น9ตอบกี่ตัว9ตัวไหนใครเรียบร้อยแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาหันมาสรุปบทเรียน2ตาทำไมนะ2หูเอาแล้วครับวันนี้มีคน2หูยังไม่ฟังเลยสองหูฟังวันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนรู้กันไปนะการหาทำไมนะผลลบโดยใช้การอะไรในวันนี้การเปรียบเทียบใช่ไหมดังนั้นนะครับเพื่อการเปรียบเทียบลองมาดูกันการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวน ทำได้โดยการทำไมครับลบนะทำได้โดยการลบเช่นเปรียบเทียบจำนวนแมวกับจำนวนอะไรครับ
1: หน
0: ูเอแมวมากกว่าหนูหรือหนูมากกว่าแมวอยากจะทราบก็ทำไมครับเปรียบเทียบเอาจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยเอ๊ะมากมากมากมากใครมากหนูลบด้วยอะไรครับลบด้วยจำนวนของแมวก็จะได้ส่วนต่างออกมาก็สามารถนำมาตอบได้หรือบางคนมองปุ๊บอ๋อส่วนต่างอยู่ที่4ก็ตอบได้เลย11ลบด้วย7เท่ากับเท่ากับ4ดูส่วนต่างนะอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำสำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนยังอยู่ในเรื่องของการลบนะครับที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นครั้งหน้าก็ยังเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะก็วันนี้กลับไปทบทวนนะครับแล้วนำความรู้นะครับไปใช้ต่อในครั้งหน้านะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนหมดทุนคาพะโล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติม

ไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครูเล่าเรื่องมาเกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันนึงคือก็อาจจะเกี่ยวเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาหินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่คุณทอง

0: ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไร่ที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงทรงมาสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวกเราอย่างไร
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30 พฤศจิกายนถึงวันที่6 ธันวาคม 2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีคร ับ
0: สวัสดีครับ
1: มาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อผิงหยางครับ
3: ชื่อน้ำแข็งครับ
4: หนูชื่อน้ำชาค่ะ
0: หนูชื่อเอกครับคุณลุงชื่อกิตติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
5: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค
0: ่
5: ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

0: ใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆก็คือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนายหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
1: แล้วในหลวงเนี่ยครับแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
2: คุณลุงขาแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็นยังไง
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าขึ้นหญ้าเป็นหญ้ากระจุดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ำจะเป็นน้ำใสนะครับก็เป็นน้ำที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะครับเล็กๆนี่คือกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
2: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอคร
0: ับ ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์ครับอันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทนึงที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
2: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้จะเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
0: นะครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นทองกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
3: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: พี่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
6: ในหลวงรัชกาลที่9ค
4: ่ะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
5: ไป
4: อ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
5: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
4: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั้นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
5: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นนี้มันเหมือนกันไหมครับ
4: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างๆที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
2: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
4: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะและปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมต์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
2: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะ
4: วิธีแกล้งดินเหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
7: เห็นครับ
4: แปลงที่1ครับ
2: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
4: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี่ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลง2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
8: จำได
4: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
5: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
4: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
3: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
2: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
4: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
8: ครับครับครับ
2: งั้นไปกันเลยครับ
9: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์ดอนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านรีในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันเบนซินโอดีเซลในโครงการบ้านรีศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านคร
2: ับ แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
9: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
5: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
9: ใช่ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
2: ครับ
9: ครับ
2: ไปกันเลยไหมคะ
9: ครับ

0: แล้วอันนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังนี้
1: ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บริ
1: สุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดูว่าหนูก็ทำได้ไป
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้า

0: หลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยแหละครับ
1: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับครับ
2: ครับไปกันเลยนะคะ
1: ไป
0: น้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่เดียว

ได้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่
0: เคยนะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพลุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพลุและป่าเสม็ดจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพลุคืออะไรอ่ะ
0: ป่าพลุคืออะไรป่าพลุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพลุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
3: ร้อยปี
0: ครับความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุแดง
3: มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นี่ครับมีตอ
3: มี
0: ข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
3: มีไหมครับ
0: ทากมีด้านนอกนะครับด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากมีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมะที่พี่บอกว่าคนพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
3: คร
0: ั้
3: งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
3: รู้จัก
0: ปลาดุกไหม
3: รู้จ
0: ักคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
3: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะแทนฟังในป่าพลุนี่นะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันของมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากภูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
4: รากของพืชเนี่ยครับที่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับกันในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้พี่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันไม่ให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
3: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
5: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ไหมครับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมากเลยคร
0: ับ สนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: ไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาโตเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสรรผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
2: รู้จัก
1: ไหมคะเตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
3: แล้วนี่คืออะไร
4: นี่คือเหมือนย่า
1: ผลิตภัณฑ์จากกระจุดนะคะ
4: อ๋อย่ากระจุด
1: ค่ะกระจุดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
3: อ๋อแต่ว่าเป็นย่ากระจุดแบบที่มันใหญ่ไปใหญ่ใช่ไหม
1: มันมีหลายขนาดกับกระจุดค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดโดยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
1: น้องๆสนใจที่จะสารเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
0: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆช่วยกันทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆในวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทําให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได
3: ้เจ๋งมากเลยครับที่ทําไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ํามันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
4: คุณปู่คะหนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรด้วยแยกกระจุดและต้นเตยหนามค่ะ
5: ผมได้แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าพุเพราะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
6: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาทีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะ

0: อาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอาบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอาบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอาบานทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดๆนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1% แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
1: จริงๆในต่างประเทศก็มีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยไม่เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
0: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
1: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
0: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
1: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งผู้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
0: คะ
1: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยากจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะ
0: คะ
1: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
0: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
1: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
0: ะ
1: รัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้
0: ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
0: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลที่เองมูลที่ทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้ชีวิตที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
4: ่
3: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทมก่อนเพราะว่ากทมเนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
4: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทมเนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้แล้วสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
4: ะ
3: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
4: เหมือนเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
3: ่
4: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
3: ไม่ครับ
4: ทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
3: ่
4: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
3: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
4: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
3: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่นะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไง สมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
4: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
3: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
4: ค
3: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้

0: ู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพี่ภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: แ
1: ล้ว
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันนี้ถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยไร้บ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะและมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเพราะเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอะสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาจสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี้ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันธวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการ ช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองม
1: ัน
2: เป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เล
2: ือ
1: กอยากจะเป็น
2: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะน
1: ั้
2: นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เปลี่ยนไปซ
1: ึ่
2: งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
1: ๆ
2: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
1: ค
2: ือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาถ้าเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและ หลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซ
1: ึ่
2: งจริงแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ค่ะ
2: เหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวอะค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
2: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
2: ร
1: ัก
2: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้เลยค่ะ
3: ยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่า

0: เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ไปจอดไปฝากเพื่อนเลยพี่

0: ราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้อาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย
2: อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกุ้งตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่อง

0: ตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบวานด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เรา

ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

คนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

พงพ้อจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะ

เพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ย
รักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมะลิของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่า

คะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเคี่ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยล่ะค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

0: ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลและได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเสมอโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ศีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พุทธศักราช2544หลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบร์ศีราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เอง
1: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นนะครับซึ่งเริ่มมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอลล์ท่านรู้สึกปลาบปลื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คำแนะนำนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆเมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดโดยที่สำคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทำงานประสานกันให้ดี
0: ความแร้นแค้นลำเค็ญที่เผชิญมานานแรมปี

0: ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขความทุกข์ยากนี้แต่วันนั้นชาวบ้านกูแบซีราได้รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา
1: พระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางชุมทานก็ได้ขุดคลองระบายน้ำจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ำลำใหญ่

0: คุณภาพขึ้นทั้งการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมขังปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเองได้ต่อไปเหมือนได้ชีวิตใหม่พลิกฟื้นจากความแร้นแค้นและ28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบซีราเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกคราเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่อีกครั้งด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพวกเขาจึงตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
1: ชาวบ้านทุกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีเลยไม่เจริญถึงขนาดนี้

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อ
3: จะไปเสียอย่างว่าจักมือก็เรื่องว่าสำหรับพ่อจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนย่าไปยืนต้นแล้ววัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์โกรธหน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัคฆ์โกรธมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาโต้กินปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซิ

0: นี่ก็แซ่บไงมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
1: ฮะอีเซม
2: น่ะบาดที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนั่น
3: ก็เพิ่นเอิ้นมันเฮ็ดคงนําแม
4: ่เพิ่นเอิ้นแล้วเราก็ไป
2: ไปหาปลาบ่
5: โอ้อยากไปอยู่ประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ไปประชาสัมพันธ
2: ์
6: ก่อนนี่กินหลานซื้อว่าไหนก่อน
2: น้องมาปาง
6: น้องมาปางหรือว่ามันว่าโบเรื่องข้าวเดี๋ยวเอาปลาเดี๋ยวเอาไม้ย่ายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบอตากล้องคนอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
2: จ้าเอาสอนมีด้ว
6: ยสอนเป็นว่าบ้าง
2: สอนเป็นโต๊ะโต๊ะมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยจีเห็ดได
6: ้เนี่ยมาเนาะ
2: คัน
6: เบ็ดพร้อม
2: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีได้ตกไงเลยล่ะ
7: ได้ปลายังล่ะ
2: ได้ปลาค
7: อตักโต
2: ห้าโต
7: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
2: เ
7: ลย
2: เอามาไปเลี้ยงสิ
6: เลี้ยงไงเลยมาต้ม
7: วะมากินวะ
2: ไปเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่น้ำอยู่อง
6: ยัง
2: อัง
3: เป็นยังไงเนี่ย
8: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
9: ครับเริ่มจากคำสะพานละมาจะกินเบิ้ลเลยจะกินแบบนี้เลยรอไปดูกันกินคนเดียวคนกัน
10: เออมันจะดีของคนเหมือนกัน
9: ครับเราดีมีคนเหมือนกันนี่เดียวกับเป็นห้อยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงไหนเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเดียวกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
10: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
8: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
3: ไปจังนี้เฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเออเฮ็ดลูกหลงเบาดอกลูก

0: ะพี
1: ่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาเอาเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
0: เฮ้ยแมวแมวนี่ปลาอะไร
2: ปลาอะไรไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
0: เอาไปป้อยน้ำเอาไปเป็นปลาอะไรเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
0: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
0: ให้มันใหญ่
2: เนี่ยเราไปหัวต
0: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
0: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
3: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อแน่หาสอนกุ้งสอนจิ้วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
4: เฮ็ดหลายบ่ครับ
3: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
5: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกรอบ
7: โอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
6: หลาย
7: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
6: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่นเดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี้ลําละเนาะว่านี่ห้ามบักใหญ่จัดการ
7: สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างนี้ล่ะข้างนี้ย่างๆหน่อยนึงแล้วมา
6: เอ้า
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
6: โอ้ยมีแต่ไข่ขาด
8: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะซุง
1: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลย
4: เฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแม
5: ่มันบ่แม่นแหงเฮา
4: บ่เฮาก็บ่เป็นหยัง
5: โอ้บ่เฮา
4: บ่เฮาเนี่ยเฮ้ยละกินมื้อไว้ปลาไข่
5: พูดล่ะ
4: บัวเอ้ยลุ้มละมึงบัวพูดล่ะมึงกว่ากันดิเหรอดูกูตายนี่ลอง
6: ลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลอง
4: เนี่ยตรวจตรวจตรวจตักเศษเศษไปใส่หัวแดง
6: ก้อย
4: เห็นต้นไม้
6: ก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะแต่หมอนี่พวกคนเดียวก้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหมมันได้อ่ะ
7: มือนี่สิต้มอันนี้สิก้อยมือนั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมอนแดงอันนี้ล่างนี่ดีก็สิต้ม
0: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยเส้นหมูแดงก้อยดิบปลาดุกล่ะถ้ากันกินดิบ
6: ตาแม่ก็กินปลาดุกเด้อที่บ่แม่นปลาดิบเด้ป้องเต้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: นี่ขึ้นแต่เล็บลอยเลยจะเกลียดยังเกลียดแบบพร้อมๆหัวล่ะ
1: มันตื่นลายบน

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: ทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้ไหวคนนี้คนเดียวตะเดียนคนนี้ลูกเคยคอยสมัคร
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บอกคาดการใช้ในลูกหลานบอกเกิดกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมูนมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

็ส่วนมากแต่เดียนโมกขลาเริ่มโมกขลาต่อสู่มาจนมาถึงเมืองนี่แหละต่อสู่มาตะโมกขลาให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเขาหันใจที่บ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่สังเสียล่ะแม่สุดหลายแม่ก็พากันคืดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มือเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่

0: จนกระทั่งถึงมือนี่ละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: เป็นที่แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาเป็นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแฟนหากว่าเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนขาดธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจากตำรวจจากทหารจากกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าเพิ่นแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ําตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนต้นให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนับร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: มันเหตุยังไงกับบอกเขากับบอกฟังหรอก
3: เขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไถบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไถบ้านมัน
4: เถาะฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชั้นใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
7: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบอกาเสียสละระว่านี่แ
3: หละคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละลมหายใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
7: ตายอยู่
4: ม
7: ากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
8: ค่ะ
7: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
8: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
7: มันมีกระสังถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้บัดอันได้อันออกมาเพียชีวิตของมูตูมูแม่ก็ว่าจังซี่ล่ะเนาะ
9: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLT เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคนมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้ 100,000 เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากด้านนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่

ที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงเฮ้เรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ถ้ำมันจักตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางก็ขายพร้อมหัวค่ะที่นี่อ๋อ
0: นะถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วนสะโพก
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่ค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่างก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเนาะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมูยิ่งตัวใหญ่
0: มันก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบ

0: ที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกไป3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
1: ๆ
0: แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
1: ชาหรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: เราก็ฉีกปาท่องโกออกมาจับคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลาง
1: ใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
1: มือเลยค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
1: ใช่
0: แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะอ
1: ร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
1: ไม่ได
0: ้มันเหม
1: ือนมันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
2: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
2: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
2: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
2: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
0: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
2: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเกลือมีน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ผงพะโล้
2: แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
2: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
2: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอย
2: ู่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
2: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
2: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
2: ใช่ๆเพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหม
2: ้
0: โอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมง ก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วน

ปืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านู่นจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
1: ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันนี
1: ้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้แบบน
2: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคือแล้วไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกค่ะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้วก็
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
2: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าเรื่องความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มหัศจรรย์คือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มเลยแต่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณ 5:30 เงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกําลังกาย 7:30 ถึง 8:30 ก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านเนี้ยเราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
2: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
2: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
2: ทราบว่าที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้ง สร้างตลาด
1: อ๋อนี่เปิด
2: ตรงนี้
1: เลยสร้างตลาดเลย
2: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
2: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
2: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โอ้อร่อยเลยกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
0: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: และอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเล
2: ีย
1: ว
2: หนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือกค่ะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินนุ่มอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากตายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมู3ชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี๊ยวตอนนี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายด้านหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ด้านหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
2: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได้ค่ะเขาใจดีเขาใจดีค่ะ
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ถูกไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
1: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไม่ปูไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
1: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
1: รวมกันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้แล้วผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: ครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปที่ซดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
0: ครับผมฮะต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วย
3: ใช
0: ่แต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
0: หอมเจียว
4: ระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับ
1: เขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านขนมเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ้ยคิวยาวมากพี่ร้านนี้คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
0: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
5: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
5: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
5: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
0: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
5: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
0: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
0: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
5: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
5: มันสีม่วงอะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
5: ขอบคุณคร
0: ับ
5: ขอบคุณครับ
4: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
1: และวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับ
6: ขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
6: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
6: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอ่ะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
6: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
6: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
2: ่
6: ะ
2: อร่อยเลยอร่อย
6: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
6: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
2: ใช่ค่ะ
6: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
2: ค่ะ
6: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้ว

พราะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนมาของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล์มน์หนึ่งซึ่งเป็นคอล์มน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยลอยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
0: ่
1: ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทาก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ยัง
1: คิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับ

0: หัว
1: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tour นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
2: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตัวให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
2: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
1: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
2: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
2: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
2: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนั่งเหนือของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
2: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันคุณอยู่แล้ว
2: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
2: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามาก
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์ และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็น

0: งที่เขาทําได้นะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทําอะไรเพื่อที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทําในวิธีที่คุณทําได้นะครับ
1: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องGreen Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันนี้ก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่ยใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อพันตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรงี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยับทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราก็ได
1: ้โอ้โห
0: มาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
5: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
5: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูทำมาทั้งหมด
5: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
5: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
5: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
5: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
5: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
5: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
5: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
5: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
5: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
5: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
5: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
5: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
5: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
5: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
5: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
5: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
5: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็น

0: ถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
1: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
1: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
1: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
1: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
0: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพ

วิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง

0: แพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไม่ได้อยู่

0: ป็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
2: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
0: จะฮะว่ายังไงนะ
2: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
3: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
2: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
0: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
3: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
2: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
2: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันล่ะ
1: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
6: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
4: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย

0: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: คือมานะแบบต่ออ
0: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะฉันบอกป
0: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
2: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
3: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
1: ฮะท่านบอกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
3: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
2: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
2: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
3: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
2: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดิเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
2: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
3: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
2: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
2: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
3: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
2: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
3: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
2: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณ
0: อ้าวพ
2: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
0: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
2: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
2: หายพี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงมาอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กๆป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเรียนได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: เราเกิดจากเราเห็นเขาก่อนเนาะแฮชิโร่เกิดที่หลีเป๊ะ4ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทําแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดี
1: เราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทำให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทำแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะแท้ชีพที่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์นึงได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สำคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้จะชาร์จแบตอะพลังงานมันก็เกิด
2: ผมว่ามันเป็นวาระของโลกที่ต้องมาดูแล้วครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันโหดหู่
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลย
0: การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเทอร์แอคกับทะเลในรูปแบบที่เราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราพยายามที่จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันอินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทำได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาเขาก็คือปัญหาในพื้นที่งั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นแล้วเราก็เจอคนเหล่านั้นเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำว่าเชนเนี่ยไม่ใช่มันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยนับแต่โบราณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรเปรียบประดุจพ่อที่คอยดูแลลูกในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทรงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระสงฆ์นิกรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยในสมัยรัตนโกสินทร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ค่ะและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งก่อสร้างต่างๆจากงานพระเมรุและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วยพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อพุทธศักราช2424ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม48ตำบลครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลงจึงได้ปิดทำการหากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พระสงฆ์นิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสอันประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2430ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนักจึงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้นครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาลณบริเวณวังหลังดังกล่าวนอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์แก่โรงพยาบาลอีกด้วยในระยะแรกมีการจัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น6หลังเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431พระบาทสม

0: เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลเพื่อเป็นพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าสิริราชกกุฏฑภัณฑ์โดยชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทยต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2443และพระราชทานนามว่าราชแพทยาลัยซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบันในระยะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระทัยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกให้สนพระทัยวิชาแพทย์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้นและทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่างๆของโรงพยาบาลสิริราชในหลายๆด้านโรงพยาบาลสิริราชได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย
1: โรงพยาบาลสิริราชกำเนิดขึ้นได้เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลราชการที่5ที่อยากให้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลของประสงค์นิกรพระองค์ท่านครับประกอบกับเรามีศูนย์รวมจิตใจก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ท่านเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์แผนไทยปัจจุบันพระองค์ท่านทรงสละเวลาแล้วก็พระวรกายในการไปศึกษาต่อที่เป็นแพทย์แล้วก็นักสาธารณสุขนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาศิริราชแห่งนี้ครับท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราชาวแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคคลทางการแพทย์ได้คิดถึงคำสอนพระองค์ท่านเสมอว่ากิจประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกถึงตัวท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งบริสุทธิ์ของวิชาชีพไว้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในไม่ใช่หมอที่ศิริราชครับแต่หมอทั้งประเทศพยาบาลทั้งประเทศได้เห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านประกอบกับสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราภรณราชชนนีก็คือพระมเหสีของพระองค์ท่านก็ได้สานต่อความตั้งพระทัยของพระองค์ท่านในการมาดูแลแพทย์โดยการอาสาสมัครออกไปในพื้นที่ธุรกันดารทั่วประเทศเราจะเห็นภาพข่าวพระสำนักนะตอนที่พระองค์ท่านยังทรงประทับอยู่พร้อมกับกรมหลวงก็คือพระราชินดาพระองค์ท่านไปด้วยกันไปดูคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาได้ในธุรกันดารต่างๆแล้วก็ทรงรับอุปถัมภ์ดูแลส่งมาในโรงพยาบาลต่างๆกันจากสมเด็จย่าก็บัตรสมเด็จรัชกาลรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็สืบสานพระราชนิธานพระองค์ท่านมาโดยตลอดเราเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาศิริราชบ่อยมากตั้งแต่ช่วงแรกที่ขึ้นครองราชครับครั้งแรกเลยพระองค์ท่านทรงมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่27เมษายน2493ที่แห่งนี้เป็นที่ศูนย์รวมของพวกเราชาวแพทย์และบุคคลทางแพทย์ได้เห็นภาพตลอดแม้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงอยู่กับเราแล้วแต่เรายังจำคำสอนและพระจริยวัตรของพระองค์ท่านได้เสมอแล้วรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าท่านก็ทรงพระเมตตาทรงมาช่วยศิริราชมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำระบบป้องกันน้ำท่วมทำไมผมเป็นนักศึกษาแพทย์น้ำท่วมประจำครับนอกจากนั้นอาคารที่สำคัญไม่ใช่เป็นอาคารสยามมินสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่เป็นที่อยู่ของโรงพยาบาลศิริราชวิยามราชการุณตึกวิจัยที่มีความสำคัญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระองค์ท่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพิธสถานที่บอกเล่าถึงความเป็นมาข

0: การแพทย์และการรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลราชการที่5ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกคนรวมทั้งอาคารหลังสุดท้ายที่เป็นพระราชประสงค์ที่อยากจะให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดก็คืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เราซาบซึ้งว่านี่คือแม้ว่าท่านทรงพระประชวรในช่วงนั้นพระองค์ท่านก็ยังคิดถึงประสบกรณ์ของพระองค์ท่านโดยตลอดแล้วอาคารหลังนี้เราได้รับพระราชทานนามซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่านคืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาก็คือการที่เราได้เห็นอาคารของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ที่เป็นที่รักของประชาชนคนไทยทุกๆคน
1: อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเป็นอาคารศูนย์การแพทย์จำนวน25ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจรทดแทนกลุ่มอาคาร3หลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษามีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการสุดท้ายในรัชกาลนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558สำหรับอาคารแห่งนี้เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายในผู้ป่วยภายนอกมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอาทิด้านอายุรกรรมด้านประสาทวิทยาด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอนด้านต่อมไร้ท่อด้านกระดูกและข้อด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษาส่วนงานบริการผู้ป่วยในให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาออโทปิดิกส์รังสีรักษารวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อและหอผู้ป่วยวิกฤตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างอาทิศูนย์หทัยวิทยาศูนย์วักกะวิทยาศูนย์รังสีวินิจฉัยและศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 500,000 คนต่อปีและผู้ป่วยใน 20,000 คนต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชค่ะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบกรณิกรทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อพุทธศักราช2560ต่อมาพระราชทานเงิน700กว่าล้านบาทเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน

0: เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษารวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินรวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 6,093 ล้าน 237,614 บาท 56 สตางค์และเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน709ล้าน 855,500 บาทซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวทำให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลอาทิเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็ก MR Linac ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุดทั้งหมดนี้ยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล27แห่งเพื่อจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์สองรัชกาลและพระบรมวงศ์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
1: คนไทยคงผูกพันกับโรงพยาบาลศิริราชด้วยภาพจำว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะคะทีนี้พอช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลตอนนั้นอาจารย์หมอทราบก่อนไหมคะถึงเรื่องที่เราเห็นข่าวแรกที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือพระราชทานเงิน100ล้านบาทให้ทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมาสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานั้นจริงๆคือทราบกันมาก่อนไหมคะ
2: ทราบว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานพระราชทรัพย์มาแต่ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร
1: ่คร
2: ั้งนั้นผมได้เข้าเฝ้าพร้อมกับอาจารย์หมอประสิทธิ์คณบดีครั้งนั้นแล้วก็อาจารย์หมอวิสิทธิ์ที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วพอเห็นเช็คที่พระองค์ท่านพระราชทานมา100ล้านก็รู้สึกขนลุกแล้วก็ดีใจว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาและปรารถนาที่อยากจะให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่รักษาผู้ป่วยตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาที่พระองค์ท่านพระราชทานมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจครับประสบนิกรคนไทยทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้อาคารหลังสำคัญของศิริราชเราสามารถเปิดใช้ดูแลคนไข้ได้จำนวนมากมาถึงปัจจุบันนี้ครับวันนั้นตื่นเต้นนะครับจริงๆวันนั้นต้องบอกเลยว่าวันนั้นทีมทุกคนตื่นเต้นแม้แต่อาจารย์ประสิทธิ์ก็ตื่นเต้นเราพระองค์ท่านเสด็จออกคือเราเป็นทีมสุดท้ายอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือทุก
1: คณะมีคณะอื่นอยู
2: ่คณะอื่นถวายฮะแต่ทีมเรารับพระราชทานทุกคณะที่ผ่านถวายพระองค์ท่านฮะถวายให้พระองค์ท่านเป็นเราที่ว่าศิริราชมานี่เราไม่ได้ถวาย
1: มารับพระราชทาน
2: แต่วันนั้นก็คืออาจารย์ประสิทธิ์ก็คงตื่นเต้นด้วยก็เลยเข้าเลยโดยยังไม่มีกราบบังคมทูลทางกรมวังก็ก ขางงพระองค์ท่านทรงพระเมตตาว่าแตะมือบอกคนกันเอง
1: อุ้ย
2: คนกันเองพระองค์ท่านพระราชาเช็คกล่าวขอบใจที่ช่วยดูแลคำว่าดูแลนี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะดูแลทั้งส่วนการราชการที่9ด้วยรวมถึงประชาชนด้วยซึ่งผมกับอาจารย์หมอวิสิทธิ์วันนั้นก็รู้สึกเราต้องนำคำนี้มาขยายและบอกต่อให้ทุกๆคนทราบถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพวกเรามีต่อประชาชนคนไทยครับพระองค์ท่านทราบด้วยพระเนตรประกันว่าโรงพยาบาลศิริราชเราแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: ได้รับคนช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่ตอนนั้นเรายังขาดเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะเรามีแค่ตัวตึกมีระบบแต่ไม่มีอุปกรณ์มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เข้าใจว่าคงไปถึงพระเนตรประกันพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์อีกถ้าจำไม่ผิดคือ709ล้านซึ่งเงินงวดนี้พระองค์ท่านได้พระราชดำรัสว่าให้ซื้ออุปกรณ์ให้พอเพื่อที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ศิริราชให้เขาหายให้เขากลับไปเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจะช่วยทำให้สังคมเรามีความเข้มแข็งทำให้สังคมเรามีความสุขสวัสดีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราชาวศิริราชได้เห็นถึงพระทัยที่ผมตั้งมั่นว่าอยากจะช่วยคนไทยจริงๆสิ่งนี้เราก็นำมาใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ในอาคารนวมินทรพิพัฒน์ศิริราชแห่งนี้โดยเพราะเราได้จัดซื้อเครื่องฉายแสงชนิดที่เรียกว่า Linex MRI เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งเครื่องฉายแสงนี้ทำให้สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็เกิดข้อแทรกซ้อนที่น้อยลงต้องเรียนว่านี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาคุณของพวกเราคนไทยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก้อนเงินก้อนนี้เราอาจจะต้องรอทำให้เราได้นำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้รักษาคนไทยของเรามาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้เลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าวันที่พระองค์ท่านกับสมเด็จพระมหาราชินีเสด็จมาทรงเปิดอาคารโนบินทรพิพัฒน์84พรรษาเราเห็นพระเกษมสำราญที่พระองค์ท่านได้เห็นว่าเงินพระราชทรัพย์ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนไทยทั้งหมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าเราจะทำให้อาคารหลังนี้สำเร็จตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9แล้วต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่10

0: เมื่อพุทธศักราช2563ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นให้จงได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและหาได้ยากยิ่งในเวลานั้นมาพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อระดับสูงสุดมีระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซนและติดตั้งระบบไมโครโฟนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่มีอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเพื่อสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนกิจศพตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนกิจศพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้นอีกด้วยนามพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ยังทรงเผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำทั่วประเทศเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์และประชาชนในเขตพื้นที่นั้นอีกทั้งยังพระราชทานอาหารถุงพระราชทานกำลังใจบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคติดเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและถุงยังชีพพระราชทานแก่ประสบกรณิกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตร่วมกันด้วยความเข้มแข็งโดยนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจวบกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 3,000 ล้านบาทด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการโรคระบาดร้ายแรงไปได้โดยเร็วและให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563ความตอนหนึ่งว่า
1: ก็คิดว่าสุขภาพดีหรือการต่อสู้กับโรคแบบไม่เจ็บกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจก็ได้แต่เป็นการเป็นเพื่อนที่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนความสุขประเทศอยู่ความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต้องมีอุปสรรคต้องมีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีลักษณะเป็นอยู่ที่ดีก็ประชาชนมีความสุขพวกเราก็มีความสุขถ้าเราคือประชาชน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าดุจดั่งพ่อที่ทรงห่วงใยลูกเชกเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงบำเพ็ญพระราชกิจกิจน้อยใหญ่ในทุกด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระสกนิกรตลอดมาด้วยพระเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในต

ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยไม้รักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์

ตอนอีเหนาชมทับว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวกวายกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตถ์เคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายกับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุตาลก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายเก๋งนารายตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือปฏิมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก๋งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดรัชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก๋งนารายแห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก๋งนารายจึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันธ์พระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เรื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒน์เบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุหลันลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวง

ให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อนาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและส่งพระราชนิพนธ์ตอนนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคขนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศคือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละคร

คือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อย

0: แล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูเบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งใช้น้ำพุ่งน้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถติดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทางหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเอลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทํายังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ํานี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ราย7 8ราย8รายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างมันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวละเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันอะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่า

อยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่าหนึ่งปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เขาอยู่หนึ่งบ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ดันน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: รัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำ

0: สารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
1: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก็ดีมี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อพวกบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็พระองค์ท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระราชทานมาดังนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
2: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพ

0: เป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
1: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะ
ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100 วันพระราชทานศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา8 นาฬิกา 54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีในพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลบบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมที

จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2519ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีนาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซีราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซีราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองไซราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซีราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองไซราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนจอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนจอนมีโบสถ์ซานจิโอวานนี่หรือโบสถ์เซนจอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนจอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซราคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่

0: พราะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดมืดชื้นชื้นแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
1: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: ลาโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัว S อักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
1: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
0: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับชาวมีนาแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ดา

ค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

าธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการ

0: สาธารณรัฐมอต้าเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอต้าเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอต้าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอต้าได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอต้า
1: In the mid 19th century about 1850-1860 when Siam was forming links with the European countries no especially England I think and France a number of it was felt that to increase business a number of consulates would be opened in various places in Europe and the consulate in Malta was one of the first one of the earlier ones to be formed it was instituted in 1884 which is 130 years ago at a time when the British were the masters of Malta but because they had a very important navy a very strong navy they would have their representatives in various countries which they controlled yes and in 1884 the first Siamese consulate was opened in Malta came to Malta he was met by a number of the important people here I mean the governor his assistant so on and so forth and the consulate gave its assistance as possible there was also I believe a party a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it and also I believe there were a few there wasn't a community of Thai people at the time in Malta but there were some people who were traveling with the king and they were there as well there are some newspapers as well and some cuttings which record this event which might be of interest to historians yes and the king stayed here for I think about 36 hours a day and a half 2 days they arrived in the evening stayed the following day visited around they were taking around to see the some of the important Neolithic remains in Malta
0: มอลตาเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่

0: ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกไนออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกไนออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอตาและเมืองวัลเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอลตาในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอลตาเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอลตาจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลตาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีของชาวมอลตาซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนต้าซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนต้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอกและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอต้ายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอต้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภาจากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอนซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอต้าตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเซาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอามของพวกนายทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวันเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีกสองศพมีศพในอังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ในแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมาก

0: ากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
1: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรุมมีตอมอะไรจนเจเนอรัลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจังทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี
1: ้นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบะคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่

0: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลาไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: ปกติบามก็ไปคนเดียว
0: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
0: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาม
0: ได้ครับได้ได
1: ้โอเคไปจ้าเหลือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
0: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
0: สวิง
1: สวิงอันนี้ไว้ใส่นะคะ
0: ไว้ใส่ปลา
1: ไว้ใส่ปลา
0: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
0: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
0: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
0: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
0: ครับก็เหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
0: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
0: ใหญ่ครับ
1: จ้า
0: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
0: โลแต่ว่ามันจะได้ไหม
1: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลา ก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกครั้ง
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: กินได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้วจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่าเลยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากคือตัวเหมือนการหัวทู่ทู่ป้องป้องเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ตาต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขานั่นแหละค่ะที่มันตัวเขานี่แหละ
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยครับ
1: แต่มันเจอกับ

0: ช่ครับมันสะท้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้แบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: วล
0: ๆตัวนู้นตัวนู้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่า
0: อ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นแหละอันนั้นก็อยากจุ้มโป้ย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มโป้ย
0: อันนี้ก็อยากรอบัน
2: ปลาจุ้มโป้ยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโป้ยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะการออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: กุ้งไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอ้
1: าว
0: ปลาโจงแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันธงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
1: กระบอกก็เหมือนก
0: ันกระบอกมันก็เหมือนกัน
1: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: เห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้ว2ตั
0: วแล้ว
1: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ยเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
0: ครับ
1: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
0: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
1: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
0: ปลาลอบันครับ
1: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็น แบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางมันจะเหลืองๆ
0: จุ่มโปย
1: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะ
1: เมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
4: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
1: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
4: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
1: โอเคจ้ะ
4: จะไม่ออกจากปลา
1: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

0: ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหน
1: ระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันปลาต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: เหยือกกล้วยใส่ลงไปแค่หยกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสองตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ก่อนนะแม่ปลามาเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ

0: กลือนิดหน่อย
1: เกลือนิดนึงเนาะ
0: หมดเลย
1: นะ
2: ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: นะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทําเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้หอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันนี้ค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหมเนี่ย
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: แกงต้นตำรับ
0: จริงๆ
1: ต้นตำรับ

0: ปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมะม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: จ้า
0: อร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวอ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

เรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันหนึ่งคือก็อาจจะเกี่ยวเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาหินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่คุณทอง

0: ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไร่ที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงโทรมาสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละพวกเราอย่างไร
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30 พฤศจิกายนถึงวันที่6 ธันวาคม 2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อผิงหยางครับ
3: ชื่อน้ำแข็งครับ
4: หนูชื่อนักชาค
5: ่
4: ะ
5: หนูชื่อเอเคครับ
0: คุณลุงชื่อกิตติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆคือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนายหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยครับแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
6: คุณลุงคะแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็น
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าขึ้น

0: หญ้าบนหญ้ากระจูดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ำจะเป็นน้ำใสนะครับก็เป็นน้ำที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะฮะเล็กๆนี่คือก็จะกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
1: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอครับ
0: ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์อะอันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทหนึ่งที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
1: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้เอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
0: แต่ครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายเนี่ยมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นท้องกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
2: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินหมุนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
5: หลวงราชการที่9ค่ะ
3: นะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
4: ไป
3: อ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
4: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
3: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั่นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
4: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นนี้มันเหมือนกันไหมคร
1: ับสารพวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
3: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะและปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมต์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
1: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะ
3: วิธีแกล้งดินเหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
1: เห็นครับ
3: แปลงที่1ครับ
1: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
3: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี่ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
4: จำได
3: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
4: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
3: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหา

0: ตรงนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
2: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะ
0: ก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
3: ครับครับครับ
4: งั้นไปกันเลยครับ
5: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันทร์อุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านบริในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันโอดีเซลในโครงการบ้านบริศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านครับ
6: แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
5: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
7: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
5: ใช่ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
8: ครับ
5: ครับ
8: คร
5: ับ
8: ไป
5: ครับ

0: ับ
1: ตอนนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังน
0: ี้ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บริส
0: ุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดู
3: คร
0: ับ ว่าหนูก็ทำได้ไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยล่ะครับ
0: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณครับ
1: ครับไปก
0: ัน
1: เลยนะ
0: คะ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่

ได้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่
0: เคยนะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพรุและป่าสมัยจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพรุคืออะไรอะ
0: ป่าพรุคืออะไรป่าพรุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพรุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
1: โอ้โหร้อยปี
0: ครับความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุแดง
3: ที่นี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นะครับมีตอ
3: มี
0: ข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
3: มีไหมครับ
0: ทากทากมีด้านนอกนะครับด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากมีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมะที่พี่บอกว่าคนพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
3: ครั้งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
3: รู้จัก
0: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
3: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะแทนฟังในปลาพุนี่นะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ปลาพุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากภูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
4: รากของพืชเนี่ยครับพี่ของป่าพรุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับการในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพรุเนี่ยต้นไม้พี่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพรุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
3: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
4: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ใช่ไหมครับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมากเลยครับ
0: สนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: ธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาโตเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสารผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
2: รู้จักไหมคะ
1: เตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
3: แล้วนี่คืออะไรคะ
4: เหมือนย่า
1: ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะ
4: อ๋อย่ากระจูด
1: ค่ะกระจูดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
3: อ๋อแต่ว่าเป็นกระย่า

0: จูดแบบที่มันใหญ่ใบใหญ่ใช่ไหม
1: มันมีหลายขนาดกระจูดค่ะ
2: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดโดยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
1: น้องๆสนใจที่จะสารเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
2: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆช่วยกันทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆในวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทําให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทําให้พืชเจริญโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได้
3: เจ๋งมากเลยครับที่ทำไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูก
4: เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
5: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการ

การคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอาบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพรมเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอาบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของ

0: คุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดๆนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลาย10ปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: วงจรที่ ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวชเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกัน

0: คือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวชการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวชหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวชก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งผู้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลนิธิอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไง

0: ซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนในบ้านนี้ใหม่อะไรนี้ครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
0: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำไงที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
0: ่ใช่การยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แยกหรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลนะการอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: อย่างนี้ค่ะป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันจะไม่น่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว
1: ่ามีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: ละ
1: รู้จักกันเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้ส
0: ึ
1: กแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไป ไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่

0: น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้นี่เขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอะสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกินเนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเอาเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ถึงได้เขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันอะไรที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกันเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกจะเป็น
2: ไม่ใช่เลือกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยเอ๊

0: สงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
0: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
1: ร
0: ัก
1: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
0: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: หลังจากที่อาบานได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบานรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบานที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกนี้แหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบานเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำใน

สิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: ฝากเพื่อนหน่อยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณ

0: เกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย
1: ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองย่าทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: เกิดมีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: าดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียง

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์

0: คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักถ้าเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอีมาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพา

กะเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: อันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่เผื่อพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่

0: พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
1: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
0: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็รักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ครับก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น้ำจิ้มน้ำพริกเน
0: า
4: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
1: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราเป็นเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนะมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

ตอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับไม้ที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าสิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมา

0: ทิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างธินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
1: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากแล้วก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยล่ะค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

คงพอจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์

ดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคนี้มันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปี

ที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดค่ะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมะลิของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณจะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้น

มาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและทรงเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำไฉไปเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นองค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นครแห่งใหม่นี้นับเป็นพระมหานครแห่งความมุ่งหวังของอาณาประชาราษฎร์ที่ผ่านการสูญเสียจากการล่มสลายของราชธานีกรุงศรีอยุธยามาเพียง15ปีว่าจะมีบ้านเมืองที่เป็นปกติสุขดังเช่นเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีพระราชภาระในการพลิกฟื้นบ้านเมืองบัญญัติกฎระเบียบสร้างขวัญกำลังใจและสรรสร้างธนูบำรุงสิ่งต่างๆนานาประการให้สมกับเป็นรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์จึงเป็นพระราชกรณียกิจอันหนักยิ่งที่ทรงพระราชอุตสาหะจากนี้เป็นต้นไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยจนกล่าวได้ว่ารัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองด้านศิลปะงานช่างทุกสาขาเป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วดังปรากฏผลงานชิ้นเอกที่ทรงส่งเสริมให้เหล่าช่างฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์อีกทั้งผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานช่างเมื่อวางจากพระราชกิจบริหารบ้านเมืองจวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงนำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระปรีชาสามารถทางการค้าและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลโดยทรงนำนโยบายเศรษฐกิจนำหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินทำให้สยามสามารถเข้าสู่ตลาดการค้านานาชาติมีเรือสินค้าเข้ามาค้าขายจำนวนมากเหนืออื่นใดพระราชทรัพย์ที่เหลือใช้ในราชการบ้านเมืองที่ทรงเก็บไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงนั้นได้ช่วยรักษาบ้านเมืองจากวิกฤตการณ์รศ.112ให้ดำรงเอกราชมาตราบทุกวันนี้บัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์บางคนรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้ความในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บอกเล่าถึงความสนพระราชหฤทัยศึกษาศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในโลกตะวันตกได้มีพระราชดำริในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งการขุดคลองเป็นเส้นทางคมนาคมตัดถนนอย่างใหม่ในพระนครเพื่อการสัญจรของราษฎรและชาวยุโรปที่เข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นโปรดให้จัดการรับรองทูตตามแบบแผนของชาติตะวันตกการทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีอันเป็น

ต้นแบบแก่ประเทศตะวันตกอีกถึง14ประเทศในเวลาต่อมาทางด้านการพระศาสนาทรงฟื้นฟูข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ต้องตามหลักฐานในพระไตรปิฎกคือการครองผ้าการกราบไหว้และธรรมเนียมการทำวัดเป็นต้นพระราชคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในการวางรากฐานและพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้านได้นำพาบ้านเมืองและปวงชนชาวไทยผ่านรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์ด้วยความอยู่ดีมีสุขเปี่ยมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและทำรงวัฒนธรรมของสยามประเทศมาตราบจนปัจจุบัน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่า
3: จะเป็นเสียงอะไรว่าจะเงินก็เรียกว่าสำนองว่าจะเป็นเสียงไหนแย่ไปหรือต้นเดียวกัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์โกรธหน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหม
3: คร
5: ับไปผีแม่หน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหมเออเพี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีครับ
5: พอดีพยัคฆ์โกรธมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มปลาก
8: ินข้าวปลานี่เป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเกิดแค่

0: ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บแม่มันบ่รู้อ่ะมันแซ่บบ่กัน
1: ฮะ
2: แซ่บ
1: น่ะบ่าสิว่าน้องมาปักพวกคุณนี่
3: ก็เอาผู้เบิ่นมันยังคงนําแม
4: ่เบิ่นแล้วเราบ่ไ
1: ปหาปลาบ่
5: โอ้อยากไปอยู่

0: Fatin ba ba nun?
1: Fatin! Tuh, tuh. Mimi tuh bet pak kau numpang kau si hidai.
0: Nian mana?
1: Kan kami. Kan kami tuh bet pak ni numpang si. Fup. Dah le. Dah tuh ngai le lah.
2: Bet pak yang lah.
1: Bet pak kau.
2: Tak tu.
1: Ha tu.
2: เอามาเห็ดยังนะผ่าตัวนี
1: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงเตะ
0: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
2: ป่ะมึงไปกินป่ะ
1: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน่าบุโอง
0: ยัง
1: อัง
3: เป็นยังนั่นแหละ
4: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
5: ์ครับเริ่มจากทำสะพานละมาจะบินรถเลย
6: จะบินไปที่ไหนขอเป็นผู้รับบิน
5: คนขอนแก่น
6: มัน
5: ไปดี
6: ของคนขอนแก่น
5: ครับมันไปดีของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
6: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเจ้าเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
4: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พายคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ
1: อถือกันเลยวะกลุ่มพอถือประเอิญเขียนมาล่องมาใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: นั่นคือพี
1: ่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่าทำยังวะ
0: แม่แม่แล้วนี่ตาลาย
2: ตาลายไปเห็นยัง
3: เยอะเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
0: เอาไปป้อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ยัง
0: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ
0: ่ให้มันใหญ่
2: เนี่ยเราไปเหี่ยวต่อ
0: กะเอาไปกิน

0: กินกับต้มสุ่มไก
1: ่ต้มสุ่มไก
2: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อแน่หาสอนกุ้งสอนจิ้วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะอยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
1: เฮ็ดหลายบ่ครับ
2: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
3: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
4: เอามันกรอบโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ยหลายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
5: อ้าวข้างนี่ล่ะเนาะว่าข้างนี่ก็ได้
4: ได
5: ้ก
4: ูได้อ้อนี่ข้
5: าง
4: ในลํา
5: น้ำ
4: โน้มาเนี่ยห้ามมา
5: แ
4: ก้อ๋อจัด
5: การ
4: สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปอ้อเ
5: ค้า
4: แง
6: ่ดอกข้างนี่ยังห่างหน่อยนึงได้มั้ยเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแดง
4: โอ๊ยมีแต่ไข่ผัก
6: มีแต่หมดแดง
4: แดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันเป็นฉีดละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลากลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหมมันบ่เมียแง่เขาบ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้โหไม่ต้องเลยดูบ่เข้าเลยไม่ละกินเลยไม่ป่าไม่ดูละบัวเอ้ยดูละมันบัวบัวละมันกว่ากันเลยเหรอดูตัวตายเนี่ย
4: ลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลอง
3: เนี่ยตรวจตรวจตรวจตักเศษเศษไม่ใช่มะแดง
4: ก้อยเห็นต้นก้อยสิก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะแต่หมอนไม่ได้พูดคนเดียวก้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหมมันได้
5: อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช้มะแดงอันนี้ล่างนี้ดีกับสิต้ม
6: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
5: ก้อยเส้นโมเดียงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
7: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุกเด้อที่บ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
4: ขึ้นไปเยอะมากเลยเนาะเสียดหยังเสียดว่าบ่บ่บ่บ่

0: มนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดคันใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ทักยวนเนี่ยอยู
3: ่เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: สู่มาแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมือนี่แหละต่อสมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะมื้อนี้จนกระทั่งถึงมื้อนี้แล้ว
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวต่างเกิดทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าโบเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหา

0: รื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
1: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
2: ก็ยัง
1: กลับขึ้นมา
3: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาครูหมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษากุมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
4: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลังน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
5: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังไงกับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
6: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชั่วใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
7: มาเข้าบอกอยู่จะพัฒนาได้จังไหนอ่ะที
6: พวกคุณบัวกาเสียสละ
7: ระวานคุณส่วนหน่อยก็เ

0: มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแม่ลมหายใจคือกันนั่น
1: ก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
2: ตาย
1: อย
2: ู่ม
1: าก
2: ับพ่อตาแม่พุ่นมันมีตว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
3: ค่ะ
2: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
3: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
2: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเพียชีวิตของมุตุมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
4: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุก

ต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะพวกสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจ

0: ในจุดๆหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่
1: ะ
0: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
1: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซีโซเฟเนีย
0: 1%
1: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
0: ค่ะ
1: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
0: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมจะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
1: รวม
0: ถ
1: ึ
0: งการ
1: ทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะค
1: ะ
0: ก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: ค คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนักเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่า

0: าจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่1คือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้น2ลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งผู้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้คิวในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้คิวในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้คิวในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
3: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำไงที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้

0: ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: อย่างเงี้ยค่ะป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: ละ
1: รู้จักกันเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบพี่น้องกันนั่นอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเอ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่โด่งพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่โด่งบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่โด่งคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมอง กดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทํางานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ่
1: ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างเขาเกิดอาการแล้วก็อาจสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ถึงได้ข้อมูลเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกจะเป็น
2: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
1: ค
2: ือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะ

0: ที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะแล้วหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ย

0: ช่วยด้วย
1: ตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยไม้รักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์

ตอนเหาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวกวัยกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายณ์กับการงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุทานก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายณ์เก๋งนารายณ์ตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือประติมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก๋งนารายณ์มีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดรัชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก๋งนารายณ์แห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก๋งนารายณ์จึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันพระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เลื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒน์เบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซออยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุหลันลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อนาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาพื้นแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและทรงพระราชนิพนธ์ตอนนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศคือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมโหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยนับแต่โบราณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรเปรียบประดุจพ่อที่คอยดูแลลูกในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทรงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระสงฆ์นิกรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยสมัยรัตนโกสินทร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ค่ะและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสได้สิ้นพระชนด้วยโรคบิดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งก่อสร้างต่างๆจากงานพระเมรุและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วยพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อพุทธศักราช2424ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม48ตำบลครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลงจึงได้ปิดทำการหากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พระสกนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสอันประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ประชวรโรคปิดสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2430ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนักจึงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้นครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาลณบริเวณวังหลังดังกล่าวนอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์แก่โรงพยาบาลอีกด้วยในระยะแรกมีการจัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น6หลังเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลเพื่อเป็นพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์โดยชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทยต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2443และพระราชทานนามว่าราชแพทยาลัยซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบันในระยะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระทัยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกให้สนพระทัยวิชาแพทย์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้น และทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่างๆของโรงพยาบาลสิริราชในหลายๆด้านโรงพยาบาลสิริราชได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย
1: โรงพยาบาลสิริราชกำเนิดขึ้นได้เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลราชการที่5ที่อยากให้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลของประสงค์นิกรพระองค์ท่านครับประกอบกับเรามีศูนย์รวมจิตใจก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ท่านถือเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์แผนไทยปัจจุบันพระองค์ท่านทรงสละเวลาแล้วก็พระวรกายในการไปศึกษาต่อที่เป็นแพทย์แล้วก็นักสาธารณสุขนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาศิริราชแห่งนี้ครับท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราชาวแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคคลทางการแพทย์ได้คิดถึงคำสอนพระองค์ท่านเสมอว่ากิจประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกถึงตัวท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งบริสุทธิ์ของวิชาชีพไว้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในไม่ใช่หมอที่ศรีราชครับแต่หมอทั้งประเทศพยาบาลทั้งประเทศได้เห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านประกอบกับสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราภรณราชชนนีก็คือพระมเหสีของพระองค์ท่านก็ได้สานต่อความตั้งประทัยของพระองค์ท่านในการมาดูแลแพทย์โดยการอาสาสมัครออกไปในพื้นที่ธุรกันดารทั่วประเทศเราจะเห็นภาพข่าวพระสำนักนะตอนที่พระองค์ท่านยังทรงประทับอยู่พร้อมกับกรมหลวงก็คือพระราชินดาพระองค์ท่านไปด้วยกันไปดูคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาได้ในธุรกันดารต่างๆแล้วก็ทรงรับอุปถัมภ์ดูแลส่งมาในโรงพยาบาลต่างๆกันจากสมเด็จย่าก็บัตรสมเด็จรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็สืบสานพระราชนิธานพระองค์ท่านมาโดยตลอดเราเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาศิริราชบ่อยมากตั้งแต่ช่วงแรกที่ขึ้นครองราชครับครั้งแรกเลยพระองค์ท่านทรงมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่27เมษายน2493ที่แห่งนี้เป็นที่ศูนย์รวมของพวกเราชาวแพทย์และบุคคลทางแพทย์ได้เห็นภาพตลอดแม้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงอยู่กับเราแล้วแต่เรายังจำคำสอนและพระจริยวัตรของพระองค์ท่านได้เสมอแล้วรุ่นเก้ารัชกาลที่9ท่านก็ทรงพระเมตตาทรงมาช่วยศิริราชมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำระบบป้องกันน้ำท่วมทำไมผมเป็นนักศึกษาแพทย์น้ำท่วมประจำครับนอกจากนั้นอาคารที่สำคัญไม่ใช่เป็นอาคารสยามมินสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่เป็นที่อยู่ของโรงพยาบาลศิริราชวิยามราชการุณตึกวิจัยที่มีความสำคัญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระองค์ท่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพิธสถานที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของการแพทย์และการรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลราชการที่5ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกคนรวมทั้งอาคารหลังสุดท้ายที่เป็นพระราชประสงค์ที่อยากจะให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดก็คืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เราซาบซึ้งว่านี่คือแม้ว่าท่านทรงพระประชวรในช่วงนั้นพระองค์ท่านก็ยังคิดถึงประสบกรณ์ของพระองค์ท่านโดยตลอดแล้วอาคารหลังนี้เราได้รับพระราชทานนามซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่านคืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาก็คือการที่เราได้เห็นอาคารของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ที่เป็นที่รักประชาชนคนไทยทุกๆคน
0: อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเป็นอาคารศูนย์การแพทย์จำนวน25ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจรทดแทนกลุ่มอาคาร3หลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษามีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการสุดท้ายในรัชกาลนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558สำหรับอาคารแห่งนี้เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายในผู้ป่วยภายนอกมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอาทิด้านอายุรกรรมด้านประสาทวิทยาด้านระบบทางเดินหายและความผิดปกติด้านการนอนด้านต่อมไร้ท่อด้านกระดูกและข้อด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษาส่วนงานบริการผู้ป่วยในให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาออโทปิดิกส์รังสีรักษารวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อและหอผู้ป่วยวิกฤตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆอาทิศูนย์หทัยวิทยาศูนย์วัคกะวิทยาศูนย์รังสีวินิจฉัยและศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 500,000 คนต่อปีและผู้ป่วยใน 20,000 คนต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชค่ะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบกรณิกรทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อพุทธศักราช2560ต่อมาพระราชทานเงิน700กว่าล้านบาทเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษารวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินรวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 6,093 ล้าน 237,614 บาท 56 สตางค์และเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 709,855,500 บาทซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวทำให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลอาทิเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็ก MR Linacช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุดทั้งหมดนี้ยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล27แห่งเพื่อจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์สองรัชกาลและพระบรมวงศ์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
2: คนไทยคงผูกพันกับโรงพยาบาลศิริราชด้วยภาพจำว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะคะทีนี้พอช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลตอนนั้นอาจารย์หมอทราบก่อนไหมคะถึงเรื่องที่เราเห็นข่าวแรกที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือพระราชทานเงิน100ล้านบาทให้ทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมาสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานั้นจริงๆคือทราบกันมาก่อนไหมคะ
1: ทราบว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานพระราชทรัพย์มาแต่ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร
2: ่คร
1: ั้งนั้นผมได้เข้าเฝ้าพร้อมกับอาจารย์หมอประสิทธิ์คณบดีครั้งนั้นแล้วก็อาจารย์หมอวิสิทธิ์ที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วพอเห็นเช็คที่พระองค์ท่านพระราชทานมา100ล้านก็รู้สึกขนลุกแล้วก็ดีใจว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาและปรารถนาที่อยากจะให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่รักษาผู้ป่วยตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาที่พระองค์ท่านพระราชทานมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจครับประสบนิกรคนไทยทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้อาคารหลังสำคัญของศิริราชเราสามารถเปิดใช้ดูแลคนไข้ได้จำนวนมากมาถึงปัจจุบันนี้ครับวันนั้นตื่นเต้นนะครับจริงๆวันนั้นต้องบอกเลยว่าวันนั้นทีมทุกคนตื่นเต้นแม้แต่อาจารย์ประสิทธิ์ก็ตื่นเต้นเราพระองค์ท่านเสด็จออกคือเราเป็นทีมสุดท้ายอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือทุก
2: คณะมีคณะอื่นอยู
1: ่คณะถวายฮะแต่ทีมเรารับพระราชทานทุกคณะที่ผ่านถวายพระองค์ท่านฮะถวายให้พระองค์ท่านเป็นเราที่ว่าศิริราชมานี่เราไม่ได้ถวายมาร
2: ับพระราชทาน
1: แต่วันนั้นก็คืออาจารย์ประสิทธิ์ก็คงตื่นเต้นด้วยก็เลยเข้าเลยโดยยังไม่มีกราบบังคมทูลทางกรมวังก็งงพระองค์ท่านทรงพระเมตตามากแตะมือบอกคนกันเอง
2: อุ้ย
1: คนกันเองพระองค์ได้พระราชทานเช็คกราบขอบใจที่ช่วยดูแลคำว่าดูแลนี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะดูแลทางส่วนการราชการที่9ด้วยรวมถึงประชาชนด้วยซึ่งผมกับอาจารย์หมอวิสิทธิ์วันนั้นก็รู้สึกเราต้องนำคำนี้มาขยายและบอกต่อให้ทุกๆคนทราบถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพวกเรามีต่อประชาชนคนไทยครับพระองค์ท่านทราบด้วยพระเนตรประกันว่าโรงพยาบาลศิริราชเราแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ
2: ่
1: ได้รับคนช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่ตอนนั้นเรายังขาดเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะเรามีแค่ตัวตึกมีระบบแต่ไม่มีอุปกรณ์มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เข้าใจว่าคงไปถึงพระเนตรประกันพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ อีกถ้าจำไม่ผิดคือ709ล้านซึ่งเงินงวดนี้พระองค์ท่านได้พระราชดำรัสว่าให้ซื้ออุปกรณ์ให้พอเพื่อที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ศิริราชให้เขาหายให้เขากลับไปเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจะได้ช่วยทำให้สังคมเรามีความเข้มแข็งทำให้สังคมเรามีความสุขสวัสดีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราชาวศิริราชได้เห็นถึงพระทัยที่ผมตั้งมั่นว่าอยากจะช่วยคนไทยจริงๆสิ่งนี้เราก็นำมาใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ในอาคารนวมินทรพิพัฒน์ศิริราชแห่งนี้โดยเฉพาะเราได้จัดซื้อเครื่องฉายแสงชนิดที่เรียกว่า LINEX MRI เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งเครื่องฉายแสงนี้ทำให้สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็เกิดข้อแทรกซ้อนที่น้อยลงต้องเรียนว่านี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาคุณของพวกเราคนไทยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก้อนเงินก้อนนี้เราจะต้องรอทำให้เราได้นำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้รักษาคนไทยของเรามาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้เลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าวันที่พระองค์ท่านกับสมเด็จพระมหาราชินีเสด็จมาทรงเปิดอาคารโนบินทรพิพัฒน์84พรรษาเราเห็นพระเกษมสำราญที่พระองค์ท่านได้เห็นว่าเงินพระราชทรัพย์ที่พระท่านได้พระราชทานมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนไทยทั้งหมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าเราจะทำให้อาคารหลังนี้สำเร็จตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9แล้วต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่10

มื่อพุทธศักราช2563ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นให้จงได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและหาได้ยากยิ่งในเวลานั้นมาพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อระดับสูงสุดมีระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซนและติดตั้งระบบไมโครโฟนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลแก่กระทรวงสาธารณสุข

0: ใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเพื่อสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนกิจศพตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนกิจศพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้นอีกด้วยนามพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ยังทรงเผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการจัดซื้อเครื่องมือและเครื่องทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำทั่วประเทศเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์และประชาชนในเขตพื้นที่นั้นอีกทั้งยังพระราชทานอาหารถุงพระราชทานกำลังใจบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคติดเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและถุงยังชีพพระราชทานแก่ประสบกรณิกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตร่วมกันด้วยความเข้มแข็งโดยนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจวบกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 3,000 ล้านบาทด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการโรคระบาดร้ายแรงไปได้โดยเร็วและให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563ความตอนหนึ่งว่า
1: ก็คิดว่าสุขภาพดีหรือการต่อสู้กับโรคแบบไม่เจ็บกับอุปสรรคต่างๆถ้าเรามีความมั่นใจดีๆครับตั้งใจก็ได้กับประชาชนเป็นที่เขาเป็นประชาชนที่เขาสุขประเทศอยู่ความมั่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต้องมีอุปสรรคมีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีลักษณะเป็นอยู่ที่ดีก็ประชาชนมีความสุขพวกเราก็มีความสุขเราคือประชาชน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าดุจดั่งพ่อที่ทรงห่วงใยลูกเชกเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประสบกรณิกรตลอดมาด้วยพระเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: เราคิดว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิธีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

ที่นู่นเนาะแล้วเสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเงี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: กินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงไร่อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่ง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้มันดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิดนะ

0: ็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2ครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและเคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่าง

0: นเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรซีอย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นมูลเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนใน
2: เราทำเกษตรซีอย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนะมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรซีตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547

0: ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำพุ่งในบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขีดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าพ้นสามเทียเทียหนึ่งได้20,000เทียรุ่นมาได้40,000เทียมากก็ได้25,000ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทียผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นจังซี่บ่เงินหมื่นนับ10เทีย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขีดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้กับยายอะค่ะ
3: ได้
2: ไหมคะ
3: ได
2: ้หนูยายเนาะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสานไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสานแต่ก่อนสานซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขีดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือวงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยล่ะค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองกระทั่งเมื่อรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเห

คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์การดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก
รื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดค่ะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมะลิของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ส

ที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่หลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเพลินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเคี่ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่า

เปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปนะวันนึงเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันนึงสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีนึงจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาภาควิชาทหารจากวิทยาลัยการทหารชั้นสูงดันทรูนพร้อมกับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียตั้งแต่พุทธศักราช2519ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบินมาอย่างต่อเนื่องโดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินแทบทุกรูปแบบทั้งจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยะอุตสาหะจะสั่งสมพระประสบการณ์ในการบินทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินที่ทำชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงมากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F5EF ด้วยจำนวนชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงกว่า 2,000 ชั่วโมง

0: แต่ตลอดระยะเวลาที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F5EF นี้ท่านก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานฝึกสอนแก่นักบินของกองทัพอากาศทั้งที่โคราชและที่ตากีในภาควิชาการในเรื่องของการฝึกบินเพื่อเสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบินของพระองค์พระราชทานแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาจนกระทั่งท่านก่อนการเปลี่ยนแบบที่จะไปบินกับเครื่องแบบอื่นหลังจากที่ท่านไปฝึกบินที่อเมริกาที่นั่นจะมีการฝึกบินรบซึ่งทำการรบเหมือนในสถานการณ์รบทั้งในเวียดนามในเกาหลีเขาได้ตั้งเหตุการณ์ตั้งทุกอย่างเนี่ยเหมือนสถานการณ์รบจริงทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ด้านการบินด้านอะไรต่างๆซึ่งท่านมีพระราชประสงค์ที่จะสั่งสอนให้กับนักบินของกองทัพอากาศได้รับรู้เพราะว่านักบินของกองทัพอากาศก็มีไปฝึกที่นั่นไม่มากนิดเดียว
1: ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบินยุทธการมานานกว่า30ปีจนกระทั่งพุทธศักราช2547ทรงเริ่มศึกษาศาสตร์ด้านการบินของเครื่องพาณิชย์เพื่อนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างดีเยี่ยมไม่เพียงเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการบินทุกรูปแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเป็นนักบินให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาราษฎร์ด้วยเมื่อทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทำการบินในฐานะกัปตันเที่ยวบินการบินไทยพิเศษมหากุศลในหลายวาระเป็นภาพที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของพระสงฆ์นิกรไม่รู้ลืม
0: การพัฒนาด้านฝนหลวงเนี่ยเป็นพระราชประสงค์ที่ท่านอยากจะได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้งขณะนี้พระองค์ก็ทรงสนพระทัยและทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือทางด้านของกรมฝนหลวงกระทรวงเกษตรซึ่งการทำฝนหลวงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งกรมฝนหลวงและกองทัพอากาศในการที่จะได้ช่วยกันทำก็จะได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงทั้งจำนวนของเครื่องบินนักบินหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของด้านฝนหลวงเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างดีต่อไปครับ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการ

0: ที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองพอจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนย้ายไปอยู่ต้นเดียววัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางกุนเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีไม่ยึดตรวจเป็นส่วนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะเจมเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปักพวกคุณนั่น
9: แหละ
6: พ
9: วกเอิ้นมันยังคงน้ําแน
10: ่พวกเอิ้นแล้วเรา
6: ไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญ
11: ไปปัญญาสําคัญ
6: ไปบ่
12: จังก่อนนี่กินหลานซื้อบ้างได้ก่อน
6: น้องมาปัก
12: น้องมาปังหัวว่ามันว่าบ่ลืมเฮาเดี๋ยวเอาปลาเตรียมให้ยายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้า
12: สอบเป็นว่าปะเนี่ย
6: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังควายจีเห็ดได
12: ้เนี่ยมาเนาะ
6: ขัน
12: เบ็ด
6: ก
12: ้อ
6: นขันมีดตกเบ็ดปลานี่น้ำปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: ห้าโต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
6: เ
1: ล
6: ยเอามาไปเลี้ยงเสร็จ
12: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
6: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่น้ำอยู่โอ่ง
12: ย่าง
6: อัง
9: เป็นยังไงเนี่ย
2: ปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
13: ุ์รับเรื่องจากคำสะพานละมาจะกินเพิ่มเลยไม่กินจะก
14: ินอะไร
13: ขอเป็น
14: ที่
13: จะก
14: ิน
13: คน
14: ขอน
13: แก่น
14: ครับมันจะด
13: ี
14: ของ
13: คนขอนแก่นครับมันจะดีของคนขอนแก่นนี่เดียวก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเดียวกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนทุกคนตั้งอาชีพตั้งมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
14: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเจ้าเขาออกก็หายิ่งหนูไปเช่นเดียวอ่างก็

าที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมา
1: ลูกใส่ไข่จังนี้เฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเออเนาะ
3: เป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
1: เอา
4: จุ๊บย่านเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ปลาอะไร
5: ปลาอะไรไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาอะไรเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
2: กินกับต้มสมไก
5: ่ต้มสมไก
6: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนชิ้วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
8: เอามากอด
9: ข่อยเนี้ยทอดๆกันก็สิอยู่ว่าไก่โอ้ๆๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ย
8: หลาย
9: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
8: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกุ้งได้โอ้นี่ข้างนี้ลําดันเนาะว่านี่ห้ามมาไกลจัดการก็สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างแง่ดอกข้างนี้ยังๆหน่อยนึงแม่เอ้า
10: ลงมาแล้วก็หมดแดง
8: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
10: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะเอาไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
1: แพงอยู่เลยมันมีฉีดละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลย
4: ให้กับเป็ดป้อยคุณไห
5: มมันบ่มีเหี้ยเข้า
4: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
5: บ่เข้า
4: ไม่ละกินได้ไหมไว้ป่าไข่
5: บุหล่ะบัว
4: เอ้ยลุ้นละมึงบัวกลัวละมึงปากไม่ดีหรอดูกูตายเนี่ย
6: ก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลากนี่ดีก็สิต้ม
0: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
6: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
7: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป่องเตะหน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อสันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
8: ขึ้นไปเยอะหน่อยเลย

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็ว่าคาดการณ์ได้เลยลูกหลานว่าจะกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้บ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็

0: แค่กันไปหาเบิ้งหันได้หาเบิ้งผู้หอมหาเบิ้งอยู่ฮักอือยวนเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมา
0: แ
1: ต่การ
0: ตำพ่อง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ็สู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้ล่ะต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีก็กันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับบ่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบอกมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กินตัวมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิเฮาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: เพียงราชดร

0: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
2: เถอะเขาก็หูยู้ว่าเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันเวลามันมาเว้าได้จังได๋พวก
3: มาเฮาบ่จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
2: พวกคนบ่กล้าเสียสละระวังนี
1: ่คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
2: เฮาก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
3: ตาย
2: อย
3: ู่
2: ม
3: องนี้พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค่ะ
3: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีพี่ต้องมีอิงแล้วก็แล้วก็
3: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้เบิ่นอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็ว่าซี่แล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่อง

0: น้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยว

0: เราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันที่ร้านแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวที่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
2: ใช่ค่ะ
1: หัวนี้สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
2: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
1: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
2: ขายหัวค่ะที่น
1: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
2: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
2: ส่วนสะโพก
1: กรอบมาก
2: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
1: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
1: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
2: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ก่อนย่าง
2: ย่าง60ไปปลายจนถึง75 76
1: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
2: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
1: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั
2: ้ยไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
1: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
2: ใช่
1: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
2: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
1: ไม่ต่างเนาะอยู่ที่กรรมวิธีใช่ไหม
2: แบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
1: ใหญ
2: ่ยิ่งตัวใหญ่
1: ก็จะเยอะ
2: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
1: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
1: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
2: เขาเรียกว่าขาหน้า
1: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
2: ค
1: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
2: ๆ
1: แนะนำขาหน้า
2: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
1: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
2: ค่ะ
1: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
2: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
1: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
2: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
2: หรือชาร้อน
1: เขามีวิธีกินไหมพี
2: ่มีค่ะ
1: วิธีรับประทาน
2: เราก็ฉีกปลาท่องโกออกมาจากคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
1: เจาะตรงกลางม
2: ั้ยใช่เจาะตรงกลาง
1: เจาะตรงกลางครับ
2: แล้วก็ใส่มือย่าง
1: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็มแล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
2: อร่อยใช่ไหมคะ
1: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
2: มันเหมือน
1: ไ
2: ม่ได้เป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
2: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ยุ้ยนะครับผม
3: ค่ะ
1: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
3: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าข้างในอะค่ะ
1: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
3: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
1: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไป

0: เราไปทำอะไรครับ
1: เราเอาไปทำซาซิวก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิวค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนก
0: ัน แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแรกต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
1: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วและหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
1: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
1: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
1: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอยู
1: ่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้นี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: เอาผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก
1: ่ไส้ไก
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้
2: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสันกยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้ว
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสันกยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน

0: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปลาต้องโกที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
0: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปลาต้องโกตัวเล็กที่อยู่ในเต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณโจทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
0: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
2: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่ไก่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
0: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
0: ะ
1: แต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
0: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
0: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
0: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
0: สร้างเมืองในอดีต
1: แล้วด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
0: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยค่ะสร้างตลาดเลย
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยยังไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
0: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
0: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
2: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: อันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเหลียว
0: มีหนำเหลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
0: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
0: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
0: เผือกค่ะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
0: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
0: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ

0: ่ค่ะ
1: เอาพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: จริงๆค่ะ
2: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหม
0: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
0: ได้ค่ะ
2: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
0: ได้ขอได้ค่ะเขาใจดีค่ะ
2: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
0: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
2: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
2: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำเย็น
2: ให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
2: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
2: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ปูไว้หลังสุด
2: มีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
2: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
2: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
2: เหลืองน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้แล้วผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้งคร
2: ับ แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: ครับผมมาน้ำไม่เหนียวมาก
2: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
2: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
2: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
0: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
2: อุ๊ยคิวยาวมากพี่ดานี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
2: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
0: พี่ออนค่ะ
2: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
4: ไส้เผือกหอมค่ะ
2: ไส้เผือกหอม
4: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
2: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้นะครับ
4: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
2: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
4: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
2: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่ที่เราซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
0: ไส้เผือก
2: สุดยอดพี่วันคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเว

0: เวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
1: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
1: มันสีม่วงอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตรังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอ่ะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดา ผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
2: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็

0: มีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ย

0: ลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้ก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์และนอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ และถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบาง

0: ตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนั่งเรียนของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
2: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำ

0: เสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
1: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
0: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
1: ครับ
0: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
1: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
0: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
1: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
1: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
0: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
1: ็
0: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
0: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาด
0: โอ้โห
1: มาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
1: ้
2: ก
1: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
1: โอ้
2: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
1: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
1: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหน
5: ว้าว
1: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
1: เจ้าแรกๆเนี่ยนะ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรก

0: ของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
0: ่
1: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
0: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
1: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู่มีบอกราคาไว้ด้วย
0: ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
0: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลุมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: าะใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการปิดเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLT 1 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLT 1ถึงช่อง DLT 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบะคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อือเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เออไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ไฟยังไปส่งลำตัวมัน
1: ค่ะ
2: แรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึง
2: ครับ
1: ให้บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: กิน
1: ได้ครับเนื้อปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหนี่ๆๆๆ
0: เห็นมั้ยนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้วมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท
0: ้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยนะคะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
1: ับ มันเจอกับไฟแล้วเนาะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้อง

0: เปิดไฟขึ้นหรือว่าล็อกไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาจริงสั่งไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: ะคะ
0: ตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
0: อันนี้ก็เรียกรอบัน
2: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: กุ้งไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอ้
1: าว
0: ปลาโทงจงแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโงกับเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันดูดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ว้าว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: ี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางมันจะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรา

0: กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุมโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุมโปยอะ
0: จุมโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุมโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือเป็นเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะเหยือกกล้วยใส่ลงไปแค่เหยือกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทำไมฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ

0: หมดเลยนะ
1: ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้โหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็หางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: หนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรา

0: ะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: ไม่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการมั
0: ้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมริน
3: ทร์ทีวีศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
4: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
5: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
3: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงด

0: งามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดอะค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานคร
ต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึก

0: ระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าลับบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม .6 เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันธ์เราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสํานึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรค่ะประมาณนี้เลยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
3: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเป็นเห็น

0: เห็นเป็นรูปธรรมครับผม
1: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
1: 7ธันวาคม
0: 7 ธันวาคม
1: 2565
0: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่อาศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพประธานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาภัทรวัดโปรดในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
2: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและส่งให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน

0: นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
1: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทางเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
2: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างนี้ค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างนี้ค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามคุณแนะแนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแนะแนวคุณครูแนะแนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะ รับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
3: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
4: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ1ถึง2คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับทีนี้ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดปุ๊บผมก็ได้ทุนมท.ส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งให้ทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับ ผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทําจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทําจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบ

0: พวกลงชุมชนสักวันหนึ่งถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
1: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
0: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจอ2พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป
3: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติ

ตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: ไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทางหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

ภูมิที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเอลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็พยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ละลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมมีพืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันน่ะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วและอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก็อยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแทงเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคลหนึ่งอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: รัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุด
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายๆโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก็นี่มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อพวกบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็พระองค์ท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มี

0: โปรดเกล้าพระราชทานอำนาจนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
1: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถนาจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
0: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัดน้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัดน้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัดน้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงอย่างรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำหน่ายละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะ

ไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาเองช่วงชีวิตที่เราฮักเหมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะหลวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้า

0: นี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
1: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
2: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
1: จัดไป
2: ให้ที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างธินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
1: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากแล้วก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

เวนทระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสืบสานรักษาและต่อยอดอันเป็นหลักในการทรงงานที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งมีพระราชดำริให้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทรงรับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปจังหวัดปราจีนบุรีในเขตพื้นที่อำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขารวมทั้งห้วยสมงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนมาโดยตลอดและยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่พอถึงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ทำการเพาะปลูก
1: ประสบปัญหาที่ว่าน้ำจะท่วมซ้ำซากแทบทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมถ้าท้ายชุมชนจะท่วมถึง4เมตรตรงนี้ก็ท่วมค่ะแต่ตรงนี้มันจะเป็นที่สูงนิดนึงแถวนี้จะท่วมชั้น2หมดเลยค่ะมีปี56นะคะชั้น2แหละท่วมทั่วไปหมดทั้ง7ชุมชนเลยค่ะ
2: เดิมทีจะมีน้ำคลองตั้งแต่รุ่นแรกเลยมันน้ำจะดีมากนะครับแต่ตอนหลังน้ำคลองมันแห้งแห้งไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามันแห้งไปทำการเกษตรไม่ครบปีไม่ชนปีแล้วก็ทีนี้น้ำเนี่ยที่เราเก็บกักไว้ก็ไม่พอพืชผักผลไม้ก็แห้งตายนะครับเรารักษาพันธุ์ไว้ได้อย่างเดียวก็คือไว้เก็บไว้รอฤดูฝนใหม่นะครับที่จะขยายพันธุ์ปลูกใหม่
0: เมื่อปี2521พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้พิจารณาสร้างเขื่อนห้วยสมงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีรวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่โครงการเขื่อนห้วยสมงใช้เวลาดำเนินงานนานหลายปีเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบหลายด้านในที่สุดก็แล้วเสร็จเริ่มเก็บน้ำได้ตั้งแต่ปี2559โดยระบบส่งน้ำจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2563วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ราษฎรชาวปราจีนบุรีต่างปลื้มปิติพระมหากรุณาธิคุณเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำในฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงทรงปล่อยพันปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรร่วมปล่อยพันปลาด้วย
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วในหลวงรัชกาล

0: ันที่10ซึ่งท่านได้สานต่อทำให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข
1: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดายังส่งน้ำช่วยผลักดันน้ำเค็มรักษาระบบนิเวศ ทั้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
2: จากอ่างพระราชดำรินี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรบัดความแห้งแล้งนะครับในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะทำไร่นาสวนผสมหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์นะครับ
1: โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นโครงการชลประทานแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการทรงสืบสานพระราชภารกิจอันทำรงไว้เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อจะมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำที่นี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปอ่าวประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูตอนเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกว่าถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปี๊ยกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่บ้องไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เขาไปออกเรือใหญ่เนาะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถามตอบ
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจทำ

0: ส่วนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นส่วนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพืชศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันธุ์ไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันธุ์ไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันธุ์ไม้ยืนต้นพันธุ์ไม้เลื้อยในเส้นทางวลัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพืชศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพืชศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพืชศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระ

ราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนการอ่านแจกลูกคำบ้างเอ่ยมีไหมคะเอ๊ะถ้าคุณครูบอกว่ากออากาขออา
1: ข
0: ออาโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะและวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน2เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยจะแตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรก่อนจะเริ่มนะคะมีเกมมาให้เล่นด้วยใครอยากเล่นเกมบ้างโอ้โหทุกคนเลยถ้าอยากเล่นเกมต้องตั้งใจฟังดีๆเลยค่ะว่าเกมนี้กติกาเป็นอย่างไรเกมนี้นะคะคือคำอะไรเอ่ยคุณครูจะมีนี่แบบนี้มาให้ค่ะเป็นภาพค่ะแต่จะเป็นภาพนี้จะแทนด้วยพยัญชนะอะไรและมีตัวสระอาแล้วก็มีงองูอ่ะลองคำแรกเด็กๆคิดว่าภาพแรกภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรนะถอถุงใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยปิ้งใช่ไหมคะใช่เลยแล้วก็สระอะไรลูกแล้วตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นงองูอ่ะแล้วถ้านำมารวมกันแล้วเป็นอย่างไรถออางอถางอีกหนึ่งครั้งถออางอยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะมาดูกันเลยถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอะไรนะพยัญชนะตัวแรกกลุ่มที่หนึ่งคะพยัญชนะตัวแรกน่าจะเป็นอะไร
1: ชอช
0: ิงใช่หรือเปล่าเอ่ยถูกต้องเลยเพราะเป็นรูปสิ่งกลุ่มที่สองสระอะไรเอ่ยสระอากลุ่มที่สามคะอะไรคะงองูเมื่อรวมกันแล้วกลุ่มที่สี่อ่านว่าอย่างไรชออางออีกหนึ่งครั้งชออางอฉางต่อไปยังไม่จบค่ะ

0: กลุ่มที่5คะตัวแรกน่าจะเป็นตัวอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่านะใช่เลยค่ะแล้วก็สระแล้วก็ตัวอะไรเอ่ยงองงูถ้าหากรวมกันแล้วกลุ่มที่2คะถ้าหากรวมกันแล้วจะอ่านว่าอะไรเอ่ยหางใช่หรือเปล่าเอ่ยลองสะกดค่ะหออางอหางอีกหนึ่งครั้งหออางอหางโอ้โหยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยแต่ยังไม่จบค่ะขอกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่3คะกลุ่มที่3พยัญชนะตัวแรกตัวอะไรเอ่ยอะไรนะคะ
1: ท
0: อฐานแล้วก็สระอะไรลูกสระแล้วก็ตัวอะไรนะเมื่อรวมกันแล้วจะอ่านว่าอีกหนึ่งครั้ง
1: ทออาน
0: อนฐานเก่งมากค่ะต่อไปอะไรนะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยสอเสือแล้วก็สระแล้วก็ตัวนอหนูเอ๊ะเมื่อรวมกันแล้วจะอ่านว่าอย่างไรอีกหนึ่งครั้ง
1: สออานอสาร
0: ฟังนะคะสออานอสาร
1: สออานอสาร
0: สาร
1: สาร
0: ไปกันต่อเลยมาดูกันต่อเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะก่อนจะเริ่มต่อไปนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อที่1 นะคะบอกความหมายของคำที่เขียนได้ข้อที่2 นะคะอ่านและเขียนแจกลูกคำได้และข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยในกิจกรรมกระดานส่องคำเอ๊ะจำเมื่อวานได้ไหมเอ่ยจำเมื่อคาบที่ผ่านมาได้ไหม
1: ได
0: ้คาบที่ผ่านมาเราได้เล่นกระดานส่องคำไปแล้วแต่วันนี้เพิ่มความยากค่ะคุณครูจะเพิ่มพยัญชนะเข้ามาดีไหมคะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆดูค่ะเมื่อวานนี้เมื่อคาบที่ผ่านมานี้มีพยัญชนะกี่ตัวลูก
1: 9ตัว
0: มีพยัญชนะกี่ตัวลูก
1: 9
0: ตัวนะคะมีพยัญชนะแค่9ตัวแต่วันนี้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่เอ่ยลองนับพร้อมกัน1 2
1: 3 4
0: 5
1: 6 7 8 9 10 11
0: เพิ่มอีกกี่ตัวคะ
1: 11
0: ตัวนั่นเองถ้าหากเราเรียนในชั้นต่อๆไปนะลูกฝั่งนี้9ตัวเขาจะเรียกว่าอักษรกลางส่วนฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าอักษรสูงซึ่งเราจะได้เรียนในชั้นต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้มีเพิ่มแต่ขอทบทวนเมื่อวานก่อนขอเริ่มจาก9ตัวฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ขอสระอะไรดีนะใครเห็นสระแอร์บ้างสระแอร์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนอะไรนะเหมือนสระเอแต่มี
1: 2
0: ตัวม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไป2ตัวเลยค่ะเอ๊อันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยฝั่งไหนเอ่ยฝั่งนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้เหรอคะใช่เปล่านี่เลยค่ะสระเอมาแล้วสระเอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวลูกสระแอลองออกเสียงสิสระแอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ยาว
0: เพราะว่าออกเสียงว่าแอต่อไปจะมาหาเอผู้โชคดีในวันนี้เด็กดีในวันนี้ใครน่าจะออกมาคุณครูถือคำและช่วยอ่านคำนะคะมาดูกันเลยเอขอเด็กดีที่ไม่คุยเลยคนไหนนะหยิบมาแล้วนะคะ ใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้โหออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้นะคะเลขที่14ค่ะมีไม่เอ่ย14เชิญออกมาเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใครเอ่ยเลขที่14นะคะต่อไปนี่เลยค่ะสระอะไรนะลูกสระแอร์อ่ะช่วยคุณครูถือหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านฝั่งนี้ก่อน9ตัวพยัญชนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เพื่อนๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมลูกพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มอ่านแจกลูกคำกันเลยค่ะตรงนี้ลูก

0: ขอบรรทัดนี้อีกหนึ่งครั้งนะพร้อมไหมลูกอีกหนึ่งครั้งนะหนึ่งสองสามตอเอเตดอเอเดตอเอเตบอเอเบปอเอเปและตัวสุดท้ายโอเอเอปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้เด็กๆด้วยนะคะเก่งมากเลยต่อไปแล้วถ้าหากอ่านคำฝั่งนี้นะคะจะอ่านอย่างไรอ่านอย่างไรเอ่ยสมมติว่าครูถือสระแออยู่เดี๋ยวจะเริ่มให้เด็กดูก่อนนะคะเอาสระแอไปใส่ขอไข่อ่านว่าอะไรขอแอแขคำนี้ละคะ
1: ช
0: อตัวนี้คือชอฉิงหรือชอช้าง
1: ชอฉ
0: ิงแสดงว่าออกเสียงว่าชอชอแอแฉอะไรเอ่ยอะไรคะตัวอะไรเอ่ย
1: ขอ
0: ขวดขอแอแ
1: ข
2: ขอแอแ
1: ถ
0: ทอแอแ
1: ถ
0: พอแอแผฝอแอฝแ
1: สอแอ
0: แส
1: อ
0: ะต่อค่ะแล้วก็
1: สอแ
0: เก่งมากสอแอแส
1: สอแอ
0: แส
1: ส
0: อแอแหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตสลับที่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าขอไข่แล้วก็อะไรต่อขอขวดนะคะเด็กๆจะได้ออกเสียงได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปขอสระอะไรดีเอ่ยสระอะไรดีนะขอสระอือสระอือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีสองขีดอยู่บนหัวมันหมวกเลยแต่มี2ขีดแล้วถ้าเขาไม่มีตัวสะกดเขาจะมีอะไรตามหลังจะมีออ่างเป็นเพื่อนรักตาหลังเสมอนะคะใครหาเจอบ้างมีไม่เอ่ยอยู่ไหนนะตรงกลางใช่ไม่เอ่ยใช่ไม่เอ่ยใช่ไหมคะใครคิดว่าใช่ขอหัวใจค่ะโอ้โหเอามือลงค่ะสระอืออย่างที่เด็กๆบอกว่ามีกี่ขีดนะ2ขีดใส่เป็นหมวกอยู่ด้านบนเลยด้านบนพยัญชนะต้นและถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรตามหลังออ่างตามหลังเสมอนะคะยกเว้นว่าถ้ามีตัวสะกดออ่างก็จะเว็บหายไปเลยใครน่าจะช่วยคุณครูถือสระอือหาดีกว่าขอเด็กดีที่เรียบร้อยที่สุดเลยใครนะใครนะเอาละค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะเพื่อนไม่มานะคะใครเอ่ยตอนนี้นะคะได้มาแล้วค่ะขอเลขที่1ค่ะอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยจริงๆด้วยนะคะเชิญออกมาเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นกำลังใจนะคะให้เด็กๆเริ่มจากง่ายๆเลยขอก้าวตัวฝั่งนี้ได้ไหมลูกเพื่อนๆได้ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเด็กๆในห้องพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านสระอือกันเลยอ่านแจกลูกสระอือค่ะขออีกหนึ่งครั้งกออือกือต่อไป
3: กออ
0: ือ
3: ก
0: ือเยี่ยมค่ะดออือดือ
3: กออ
0: ือ แล้วก
3: ็
0: ดออือดือ
3: ดออือดือ
4: ดออือ
0: ือแล้วต่อไปเยี่ยมมากค่ะแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและปรบมือให้พวกเราด้วยที่ช่วยกันออกเสียงนะคะต่อไปขอสระอือไปฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะขออือขือ
1: ขออ
0: ือ
1: ขือ
0: ขออือขือชออือฉือ
1: ชออ
0: ือฉืออะไรเอ่ย
1: ขออ
0: ือเก่งมากค่ะทออือถือ
1: ทออือ
0: ตัวอะไรเอ่ยทำไมถึงออกเสียงว่าถอลูกเพราะว่าคือถอฐานออกเสียงว่าถอนะคะถออือถ
1: ือ
0: พออือผือฝออือฝ
1: ือ
0: สออือส
1: ือ
0: สออือส
1: ือ
0: คำนี้ล่ะคะอะไรนะคะเยี่ยมมากหออือหือ หออือห
1: ือ
0: ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะขอสระอะไรดีนะขอสระขอสระสระอะไรเอ่ยสระเอเอ
1: เ
0: อ
1: เ
0: อเอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ยาว
0: ยาวเลยออกเสียงว่าเอต่อไปเอ๊ะใครน่าจะออกมาถือสระเอให้คุณครูขอใครดีเอ่ยออกมาแล้วค่ะใครดีนะเลขที่16ค่ะมาแล้วเลขที่16นะคะเลขที่16ออกมาแล้วนะคะต่อไปเลขที่16ช่วยคุณครูถือสระสระอะไรนะสระอะไรนะสระเอนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้หนูเนี่ยช่วยถือแล้วผสมกับพยัญชนะฝั่งนี้ได้ไหมลูก9ตัวเพื่อนๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถือฝั่งนี้เลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แก้มพร้อมไหมคะพร้อมนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ

่อยค่ะเก่งมากเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปเพิ่มความยากจาก9ตัวเป็น11ตัวได้ไหมคะพร้อมไหมคะปลายทางพร้อมไหม

0: พร้อมนะคะคำแรกเลยเอ๊ะใครจะอ่านได้บ้างอะไรคะเยี่ยมมากเลยขอเอเข
1: ขอเอเข
0: ขอเอเข
1: ขอเอเข
0: ขอเอเข
1: ขอเอเข
0: ชอเอเฉ
1: ชอเอเฉ
0: ถอเอเถ
1: ถอเอเถ
0: ถอเอเถอีกหนึ่งครั้งถอเอเถอะไรนะคะ
1: ฟอเอเฟ
2: ฟอเอเฟ
0: ฟอเอเฟ
1: ฟอเอเฟ
2: ฟอเอเฟ
0: อีกหนึ่งครั้งสอเอเฟแล้วก
1: ็
0: แล้วก็สอเอเฟแล้วก็สอเอเฟสุดท้ายค่ะ
1: สอเอเฟ
0: สอเอเฟอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยต่อไปขอสระสระนี้ง่ายมากขอสระอยู่ไหนเอ่ยสระอยู่ฝั่งไหนเอ่ยเอ๊ะช่วยคุณครูหาหน่อยอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้เหรอคะอันไหนคะอ้าวอันนี้ใช่เปล่าใช่เลยเอ๊ะสระอาเนี่ยเวลาเขียนต้องอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังพยัญชนะลูกข้างหลังพยัญชนะลักษณะเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะเหมือนไม้เท้าวิเศษเลยนะคะตามหลังพยัญชนะนั่นเองต่อไปเอ๊หาเด็กๆดีกว่าใครน่าจะช่วยอ่านสระอาบ้างเอ๊คนไหนเอ่ยหาเด็กดีกว่าเด็กดีคนนี้ตั้งใจเรียนมากๆเลยเลือกมาแล้วนะคะปิ้งมาแล้วใครเอ่ยขอเลขที่29ค่ะอยู่ไหนเอ่ย29 29เชิญเลยค่ะ29นะคะมายืนฝั่งนี้เลยลูกยืนฝั่งนี้เลยเอาละค่ะครูขอสลับฝั่งนะคะเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะเอ๊ะถ้าพร้อมแล้วต้องไม่มีเสียงใช่ไหมคะกลุ่ม2พร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วนะคะหนูพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยอ่านด้วยนะคะ1 2 3เริ่มเลยค่ะ
1: พร้อม
0: แล้วลูกขออีก1ครั้งต่อไป

0: และตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆเลยเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปสระอาแต่ยังค่ะยังไม่ได้อ่านฝั่งนี้เลยค่ะ11ตัวพร้อมไหมคะขอเสียงดังฟังชัดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วคำแรกค่ะ

เอาละค่ะสระอาไปแล้วแต่ถ้าคุณครูจะเพิ่มตัวสะกดด้านหลังได้ไหมคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสระอาตัวนี้ขอเปลี่ยนดีกว่าแต่เป็นสระอาเหมือนเดิมแต่เพิ่มปิ้งตัวสะกดขึ้นมาได้ไหมคะ

อ่านเนี่ยเราอ่านแค่กออากาขออาขาได้ไหมไม่ได้แล้วเราต้องเพิ่มอะไรเข้ามาตัวสะกดงองูด้วยเมื่อเวลาอ่านแจกลูกคำสมมุติว่าคำนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรฟังก่อนกออางอกลางถ้าคำนี้ล่ะคะจออางงอจางเราจะเพิ่มอะไรมาด้วยงองูผสมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วมีงองูด้วยนะคะและอย่าลืมผสมคำเสร็จแล้วเปล่งเสียงรวมคำออกมานะคะถ้าพร้อมแล้วเอ๊ะหาดีกว่าเด็กดีคนไหนน่าจะได้ออกมาเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ใครนะเด็กดีคนนี้ต้องไม่มีเสียงคุยเลยคือเลขที่โอ้โหเป็นเลขตัวเดียวด้วยค่ะเลขที่3ค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ้าวออกมาแล้วนะคะเลขที่3นะคะคำนี้พยัญสระตัวนี้นะลูกคือสระอาแล้วก็มีงองูด้วยนะคะพร้อมไหมคะโอ้โหเสียงเบาจังเลยได้ยินแค่เสียงกลุ่มที่4เองเอ๊กลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่5ล่ะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะเอาล่ะค่ะสระอาและอย่าลืมงองูด้วยนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดด้วยเดี๋ยวจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลย9ตัวถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะกออา

0: ขออีกหนึ่งครั้งต้องโชว์ให้เพื่อนๆเห็นหน้าด้วยใช่เลยเอาละค่ะ1 2 3ตออางงอตางดออางงอดางต่อไปตออางงอตางต่อไปค่ะสุดท้ายออางออางปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเก่งมากๆเลยและปรบให้พวกเราด้วยนะคะที่ช่วยอ่านแต่ยังไม่จบค่ะเอ๊ะอีกฝั่งนึงมีอะไรลูกอีกกี่ตัวนะ11ตัวพร้อมไหมคะเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะขออางอขางขออางอขางเด็กๆคะขออีกหนึ่งครั้งเวลาออกเสียงให้คุณครูพูดก่อนแล้วเราพูดตามได้ไหมอยู่ห้องเดียวกันพูดพร้อมกันได้ไหมคะถ้าหากต่างคนต่างแย่งกันพูดพูดเร็วพูดช้าเสียงออกมาโอ้โหคุณครูได้ยินแล้วปวดหัวเลยค่ะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ1 2 3ขออางอขาง
1: ขออางอข
0: าง
1: ขออางอขาง
0: ชออางอฉาง
1: ทออางอถาง
0: ทออางอถางพออางอผางอีกหนึ่งครั้งพออางอผางฝออางอฝางฝออางอฝางไม่นอหนูลูกงองูค่ะเอาใหม่ฝออางอฝางต่อไปสออางอสัง
1: สออางอส
0: ังคำนี้ให้เด็กๆอ่านเองอะไรนะคะขออางอหางปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ยังไม่จบค่ะ

0: ตอนนี้มีอะไรเป็นตัวสะกดนะงองูขอเปลี่ยนค่ะปิ้งเป็นอะไรนอหนูเป็นตัวสะกดถ้าเวลาเราอ่านกออานอการยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเปลี่ยนจากงองูเป็นนอหนูนะคะขอเด็กดีคนไหนเอ่ยเด็กดีคนไหนเอ่ยหยิบมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ตั้งใจเรียนมากๆเลยขอเชิญเลขที่19ค่ะเชิญออกมาเลยค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกตอนนี้นะคะได้มาแล้วสระอาและมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดสระอาและอะไรเป็นตัวสะกดลูกนอหนูเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่สองนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะพร้อมไหมลูกเพื่อนๆพร้อมไหมคะโอ้โหไม่ค่อยได้ยินเลยเพื่อนๆพร้อมไหมคะเพื่อนๆปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะเอาละค่ะลูกถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะฝั่งนี้เลยค่ะลูก9ตัวยืนให้เพื่อนๆเห็นหน้าด้วยนะคะ1 2 3อีก1ครั้งกออานอการอีก1ครั้งกออานอการต่อไปจออานอจานต่อไปดออานอดานต่อไปค่ะตออานอตานแล้วก็ดออานอดานแล้วก็ตออานอตานบออานอบานปออานอปานสุดท้ายออานอขออีกหนึ่งครั้งคำนี้ค่ะลูก1 2 3ออานออานได้ไหมคะได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่ามีฝั่งนี้อีกกี่ตัวลูก11ตัวเด็กๆพร้อมไหมคะเอ๊ะกลุ่มที่3พร้อมไหมเอ่ยพร้อมอยู่คนเดียวหรือเปล่ากลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลย1 2 3
1: ขออ
0: านอเยี่ยมมากขออานอขาน
1: ขออ
0: านอขาน
1: ชออานอฉาน
0: ชออานอฉาน
1: ถออานอฐาน
0: ถออานอฐาน
1: ผออานอผาน
0: ฝออานอฝาน
1: สออานอสาร
0: สออานอสาร
1: สออานอสาร
0: หออานอหารปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยยังมีเกมสนุกสนุกให้เด็กๆเล่นอีกนะคะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: โดยเกมนี้มีชื่อว่าทายคำจากภาพมาดูกันเลยเอ๊คำนี้อะไรเอ่ยคำนี้อะไรเอ่ยอะไรคะเด็กๆลองทายดูน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นหางใช่ไหมถ้าเป็นคำว่าหางเนี่ยแล้วเราจะอ่านอย่างไรล่ะลูกหออางออีกหนึ่งครั้งหออางอนี่คือการเขียนแจกลูกคำนะลูกแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยพยัญชนะต้นคือตัวอะไรลูกตัวอะไรคะหอหีบคุณครูก็ขออนุญาตเขียนหอหีบไปเลยนะคะ พยัญชนะต้นคือตัวหอหีบหอหีบคุณครูมาจากไหนลูกคุณครูมาจากไหนคะหอหีบเอามาจากไหน
2: ด
0: ้
2: านหน
0: ้าด้านหน้าสุดเลยค่ะคำว่าที่ออกเสียงว่าหอเนี่ยหอหีบตรงนี้คือพยัญชนะต้นต่อไปในคำที่สองออกเสียงว่าอาหออาอาตรงนี้แทนอะไรแทนอะไรคะแทนอะไรลูกสระอาเก่งมากเลยคุณครูก็จะหยิบสระอามาเขียนค่ะและสุดท้ายคำที่สามหออางองอคือตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรลูกงองูงองูคือตัวนี้ใช่ไหมคะตัวสะกดเลยคุณครูก็จะเอางองูมาใส่เลยค่ะโอ้โหยากไหมยากไหมคะถ้าหากคุณครูมีคำมาให้หออางอเด็กๆเขียนคำว่าหางแบบนี้ให้คุณครูได้ไหมได้ไหมคะ
2: ได้
0: เอ๊ะแล้วตรงกับภาพไหมเอ่ยเขากำลูกศรชี้ไปที่ไหนหางนั่นเองนี่ก็คือคำว่าหางต่อไปให้เด็กๆมาช่วยดีกว่าคำนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยและมีตัวช่วยค่ะทออานอทออานอทอตัวแรกเนี่ยคืออะไรลูกทอฐานตัวนี้แสดงว่าคุณครูต้องเขียนตัวอะไรลงไป
2: ถ
0: อฐานลงไปเอ๊ะถอฐานเขียนแค่นี้หรือเปล่า
2: ไม
0: ่ไม่ใช่ขาดอะไรคะมีข้างล่างด้วยนะคะต่อไปถออาอาคือตัวอะไรสระอาขออนุญาตวงกลมสระอาเลยนะคะแล้วก็เขียนสระอาสุดท้ายถออานออะไรเป็นตัวสะกดนะนอหนูนี่เลยค่ะนอหนูตัวนี้เลยแล้วก็เขียนตัวนอหนูลงไปนะคะได้ไหมเอ่ย
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได้
0: ยากไหมคะไม่ยากเลยเมื่อรวมกันแล้วเป็นถออานอฐานนั่นเองต่อไปค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้ววันนี้นะคะอันดับแรกเลยต้องเป็นอย่างไรฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่2ค่ะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีสะกดนะคะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่2นะคะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีตัวสะกดและหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ตอนนี้ให้ทุกคนเปิดใบงานที่2เลยค่ะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะใครเจอบ้างเอ่ยเจอแล้วเจอแล้วนะคะใช่ค่ะเปิดมาข้อที่1จะเจอขออานอขานเลยโอ้โหกลุ่มที่2เก่งมากเจอแล้วนะคะกลุ่มที่1ก็เจอแล้วเวลาเราเปิดหนังสือลูกเราต้องเปิดจากข้างหน้าแล้วมาข้างหลังนะคะเปิดจากข้างหน้าก่อนนี่เจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมลูกเจอแล้วหน้านี้นะคะระหว่างรอเพื่อนๆ นะลูกเด็กๆเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยกลุ่มที่4เก่งมากเจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วเช่นกันนะคะเอาละค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปร บใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆมาดูลักษณะของใบงานวันนี้เมื่อวานค่ะจะเป็นแค่พยัญชนะต้นกับสระอาใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเพิ่มอะไรมาตัวสะกดค่ะเพิ่มตัวสะกดขึ้นมานะคะโดยให้ตัวสะกดเนี่ยเป็นนอหนูเลยค่ะเด็กๆจะได้ง่ายต่อการอ่านด้วยนะคะคำแรกเด็กๆได้มาแล้ว

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์และหนังสือแบบฝึกหัดนะคะลงนะคะบนโต๊ะจะไม่เหลืออะไรเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะขอปรบมือให้กลุ่มทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องอ่านแจกลูกคำนะคะในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน2มาดูสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ค่ะลูกเราได้อ่านแจกลูกคำหรือยังเอ่ยอ่านไปแล้วนะคะในกิจกรรมกระดาน2คำนั่นเองการอ่านแจกลูกคำนะคะเป็นการอ่านผสมสระสระเหมือนกันไหมเวลาเราอ่านเหมือนกันแตกต่างกันที่อะไรลูกเปลี่ยนพยัญชนะค่ะเปลี่ยนพยัญชนะต้นไปเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองโดยวันนี้ค่ะเป็นคำที่เพิ่มตัวสะกดมาด้วยนั่นเองซึ่งการอ่านแบบนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีความแม่นยำในการออกเสียงพยัญชนะมากยิ่งขึ้นเมื่อผสมกับสระแล้วนะคะจะออกเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและถ้าหากเด็กๆฝึกอ่านแบบนี้บ่อยๆนะลูกเด็กๆจะมีทักษะการอ่านที่คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอ๊ะใครอยากอ่านหนังสือได้คล่องบ้างขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็หัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะถ้าหากเด็กๆอยากอ่านได้คล่องนะลูกก็ต้องกลับไปทบทวนด้วยนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน3สิ่งที่ต้องเตรียมมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่3ค่ะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีวรรณยุกต์โอ้โหพรุ่งนี้น่าสนุกมากๆเลยเพราะคุณครูจะเพิ่มวรรณยุกต์เข้ามาด้วยและอย่าลืมใครอยากอ่านคล่องมีไหมเอ่ยใครอยากอ่านแจกลูกคำสะกดคำได้เก่งๆมีไหมคะถ้าหากอยากอ่านได้คล่องอยากอ่านได้เก่งนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยทำได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: ถ้าใครสัญญาว่าทำได้ขอนิ้วก้อย2เลยเอามือลงค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภาร

0: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่ง

0: โจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
1: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
0: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
0: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
0: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย่ yeah! เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
0: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
2: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
2: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
2: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
3: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได้
1: ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง1โรงเรียนในฝันหรือ2สวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
2: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง1โจขายขนมในราคาแพงหรือ2ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง1โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ2โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
2: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโฟและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. How are you? โอ้โหตอบครูกุ้งหลายอย่างเลย I'm fine I'm good I'm great I'm happy I'm okay ตอบได้หลายอย่างเลยครั้งหน้าเด็กๆลองเลือกมาหนึ่งอย่างแบบที่ตัวเองอยากตอบนะคะแล้วก็ต้องตอบในความเป็นจริงก็คือถ้าสบายดีตอบแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่สบายพอไม่สบายเด็กๆก็จะไม่มาโรงเรียนกันใช่ไหมคะรักษาตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะไม่เผยแพร่เชื้อโรคให้กับเพื่อนด้วยสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: เยี่ยมมากเลยปลายทางเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
1: English
0: เยี่ยมเลยและที่สำคัญเมื่อสักครู่ถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะจะมีการใช้คำทักทายในช่วงเวลาทั่วไปเลยเจอหน้ากันส่วนใหญ่ก็ใช้คำถามว่า How are you เด็กๆปลายทางละคะเวลาตอบคำถามตอบแบบเด็กๆห้องต้นทางไหมห้องต้นทางตอบหลายอย่างแต่ครั้งหน้าจะได้ตอบคำเดียวแบบที่ตัวเองเลือกมานะคะถ้าสบายดีส่วนใหญ่ถ้าโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยเราบอกเลยว่า I'm happy บางคนบอก I'm
1: okay
0: เยี่ยมเลยเด็กๆปลายทางลองเลือกใช้คำตอบดูนะคะตอบกับคุณครูของตัวเองดูนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่เด็กๆไม่สบายก็ไม่มาโรงเรียนรักษาตัวเองให้แข็งแรงที่สำคัญตอนนี้ฝนตกเยอะใช่ไหมพอฝนตกเยอะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะถ้าฝนตกเล่นน้ำฝนทันทีเลยใช่เปล่าไม่ใช่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้มาโรงเรียนทุกๆวันนะคะวันนี้บทเรียนของเราไปดูที่บทเรียนของเราเลยเป็นเรื่องเดิมที่ครูกุ้งบอกเด็กๆแล้วว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้ครบเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะThings in the classroom มาพร้อมกันเลย Things in the classroom สิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนของเราซึ่งครั้งนี้ The second time ครั้งที่2นะคะเรามาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ต้องออกเสียงคำศัพท์ได้และประโยคได้บอกความหมายได้และที่สำคัญครูกุ้งเน้นย้ำเรื่องการพูด speakingพูดให้ข้อมูลง่ายๆได้เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนเด็กๆวันนี้ทุกคนจะได้ฝึกพูดหน้าห้องเหมือนกันเด็กๆปลายทางนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ตัวเองไว้แอบบอกเลือกอุปกรณ์ที่ตัวเองพูดได้หนึ่งอย่างแล้วต้องตอบหน้าห้องด้วยนะคะแอบบอกเลย speaking practice วันนี้เด็กๆทุกคนจะได้พูดแน่นอนรวมถึงวันนี้ชุดกิจกรรมเด็กๆมงคลมียังคะชุดกิจกรรมเล่มหนังสือเรียนมีแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมีการทำแบบฝึกหัดในเล่มหนังสือเรียนด้วยนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนเพราะวันนี้ขอทบทวนกันก่อนเลยทบทวนเพลงกันหน่อยได้ไหมคะจำเพลงได้ไหมได้ไหม The pen is in the bag The pen is in the bag The pen is under the bag The pen is under the bag The pen